0: IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การไวรัสโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมผัสถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะฮะก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร ตและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Bolder ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนน นหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลเลาะห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
11: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮัสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamปิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุตฉัตรรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซสยารินอดีตนักปิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team ปิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม 2-1 เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร 2-1 เซตด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม 2-0 เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี 2-1 เซตและจักรยานถนนร้อยเตรบุคคลชาย 97.2 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกฤตภาสหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิทย์และนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งใจและนรเศรษฐาดา จะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือคิรินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวโรโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง 35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
13: 1นาทีกับกปท.
14: การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำ ควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทย

0: ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
1: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเอง
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษ

0: รค์สิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก
1: พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดอันเป็นพิธีพราหมณ์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหว

0: ของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเวลเนสเทอราปีสโปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงอะค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
1: ครับคือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทอราปีสโปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
0: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
1: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลเนสนี่จำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือหลายๆที่เองในประเทศไทยนี่ต้องการพอสมควรครับ
0: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
1: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับ
0: อาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
1: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทอราปิสที่อยู่ในระดับเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่เบื่อจากการอยู่เวรแอบนะครับพูดง่ายๆคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบอายุที่นั่นแล้วสามารถอัพตัวเองมาทำงานเวลเนสที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้าอันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเนสอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเนสให้เขานะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเนสผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเนสในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวสมหรือแม้กระทั่งเวลเนสอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจากหลักสูตรเหล่านี้ครับไปทำงาน
0: ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมความร่วมมือนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงอะคะ
1: ทางกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับ บุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับ
0: ก็คือมาเรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
1: และทำงานต่อตรงนั้นครับ
0: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยเนี่ยก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
1: อ๋อโดยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
0: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
1: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
0: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
1: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มนึงไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจแต่ตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเนสแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเนสไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทเลปิสหมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเนสเนี่ยแต่ละเวลเนสต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องเวลเนสเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้
0: ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
1: อ๋อคือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทเลปิสที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเนสก็เลยผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: อาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพแล้วมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่าเวลเนสอีโคโนมีของประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของเวลเนสเดสติเนชันของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะไทยเวลเนสเทเลปิสเนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยนี่ต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
1: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมหกรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่1ที่กรมจะจัดในวันที่20ถึง22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเนสที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเนสเข้าไปทำงานคือจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
0: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
1: ครับจริงๆตัวเรื่องของเวลเนสนะครับโดยเฉพาะเวลเนสพับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัว Wellness Center เองมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมี Well-being Well-being นี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการใน Wellness เองนอกจากเกิด Well-being แล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลเนสมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสโปรแกรมแล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคพร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุมผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที่
4: สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
3: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยาน ด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทยจะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
5: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
5: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทยลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากร้อยละ2เป็นร้อยละ7ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
8: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกนะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆ ก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำเนี่ยให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
7: ด้านนายบันเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCG JWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
9: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งนะถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆยินแพ้ก็ตรงนั้นก็เป็นพอยตี้ที่ลองมาแล้วก็น่าทำ
7: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทูวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดบอกว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนนจึงกังวลว่าการขนส่งทางรางอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่า
10: ขนส่งทางรถไฟเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันคือเรื่องของหัวกระทายว่าอยากจะให้เขามาใช้มันก็ต้องมีต้นทุนให้เขาที่เขาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับถ้าถามว่าแล้วมัน make sense ไหมในเวลาที่ของเขาอยู่ในโลเคชันที่ไม่ได้เหมาะสมกับการจะใช้รางนะครับ
7: อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผันผวนซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาดเพราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่าร้อยละ7จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิตากิตปาโลรายงาน

0: หากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดแล้วนะ
5: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกันPEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับมาประจำการณคลื่น 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีหลังเคารพธงชาติค่ะกลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ในรายการมองเชียงใหม่ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นแห่งนี้ 93.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ 98 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะจะเจอกันในวันจันทร์แล้วค่ะวันจันทร์ที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เจอกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับกลับมาแล้วฮะ
0: กลับมาแล้วนะคะ
1: คุณหลังจากห่างหายไป1สัปดาห
0: ์ไปฮันนีมูน
1: กลับมาพร้อมกับความชุ่มชื้นพี่เอ๋วันนี้เป็นน่าจะเป็นวันแรกในรอบหลายเดือนที่เห็นจะบอกว่าเมฆขอดดอยนะเมฆขอดดอยสุเทพนะครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะครับตอนช่วงค่ำเนี่ยช่วงสักประมาณ6โมงกว่า1ทุ่มฝนตกนะฝนตกหนักเลยหลายพื้นที่นะครับอย่างผมเองอย่างแม่ริมเนี่ยพอออกจากสถานีเมื่อวานอยู่เวนสถานีนะออกจากที่นี่ไปก็ไปถึงจริงๆโซนระหว่างทางอ่ะมีฝนเปาะแปะนะพี่เอ
0: ๋คือที่ฉันขอใช้คำว่าปริบได้ไหม คือที่ต้องใช้คำว่าปริบด้วยเหตุผลที่ว่าประมาณน่าจะ6โมงถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ ประมาณ5โมงกว่าๆ6โมงประมาณนี้แหละก็ฝนตกเหมือนแบบลงมานิดนึงอ่ะคุณ
1: ใช่
0: ดิฉันไม่แน่ใจว่าน่ะใช่ใช่ช่วง5โมง6โมงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ช่วง5โมง6โมงครับประมาณนี
0: ้ปริบค่ะคุณ คือดิฉันเปิดหน้าต่างไว้ใช่ไหมดิฉันก็รีบวิ่งขึ้นไปปิดหน้าต่างคุณเพราะฉันถึงประตูหน้าต่างห้องเท่านั้นแหละทุกอย่างหายไปกับนะหายไป
1: หลอกเหมือนเวลาเราตากผ้าไงมีช่วงหน้าฝนเนี่ยเวลาตากผ้าใช่ไหมก็เหมือนจะฝนจะตกพอจะไปเก็บอ้าวแดดออก
0: นั่นแหละฟิลนั้นเลยคุณดิฉันแบบก็วิ่งแบบนะด้วยความที่แบบออกไปข้างนอกเข้ามาเหมือนกันแล้วก็หลานที่บ้านก็บอกว่าฝนตกด้วยความที่กลัวเราไม่ได้ยินเราก็วิ่งกลับขึ้นไปเราจะไปปิดหน้าต่างคุณ
1: ครับ
0: ปริบค่ะแล้วเธอก็หายไป
1: ก็พอไปถึงบ้านนะครับก็ยังคุยกันอยู่ละอยู่ว่าเอ๊ะทำไมที่อื่นเขาฝนตกนะครับของเราไม่ตกนะครับข้าวบ้านไม่ถึง5นาทีมาแล้วทีนี้จัดหนักเลย
0: โอ้แต่เมื่อวาน
1: ลมทั้งฝน
0: แต่เมื่อวานกลางคืนก็ตกอยู่นะก็ตกอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงแต่ก็ตกอยู่สำหรับที่บ้านค่ะ
1: แต่ทางผมเนี่ยแรงมากนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกทางแม่ริมนะที่ไหนเป็นอย่างไรนะครับที่ไหนที่ต้องการฝนนะโดยเฉลี่ยก็น่าจะมีแหละฝนนะหลายพื้นที่นะครับที่ต้องการฝนนะครับอย่างที่บอกไปเอาแต่ฝนไม่เอาลม
0: ใช่ไม่เอารู้เข็บนะคะงั้นก็ไหนๆก็พูดเรื่องฝนเรื่องลมแล้วที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างเช้านี้ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเมื่อคืนที่ไหนฝนตกหนักลมแรงมีเรื่องของต้นไม้ล้มขวางเส้นทางการจราจรหรืออย่างไรเล่าสู่กันฟังได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูเรื่องของสภาวะอากาศทั่วไปในช่วงของ24ชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะว่าบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ก็มีกำลังอ่อนลงด้วยนะคะในขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะอีกทั้งอย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยค่ะ บ้านเราวันนี้เชียงใหม่อากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะถึง60%ของพื้นที่เลยแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยระมัดระวังกันด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสคุณผู้ฟังนะคะก็อุณหภูมิต่ำลงจากหลายวันที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของฝนค่ะการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงนี้มี2ระดับด้วยกันคือฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่ฝนปานกลางแล้วกันอำเภอทางโซนใต้จะเป็นที่แม่แจ่มกับกัลยาณิวัฒนาค่ะอำเภอทางโซนกลางจะเป็นแม่ออนกับดอยสะเก็ดอำเภอโซนเหนือจะเริ่มจากพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะส่วนพื้นที่ที่ฝนเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นที่อมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่วางสะเมิงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่แตงค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยนะคะ
1: แต่พูดถึงก็ทางสายเหนือนะถือว่าเป็นต้นน้ำก็ว่าได้เนาะที่มีฝนตก
0: ใช่แต่ว่าน
1: ะครับตกปานกลางวันนี้
0: ตกปานกลางเลยเหรอวันนี้ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็เห็นหลายพื้นที่นะครับที่ฝนตกนะครับก็บอกว่าพอจะโผล่เข้าฤดูฝนนี่ก็อย่าประมาทหลายพื้นที่เหมือนเมื่อวานนี้ฝนตกหนักฝนตกแช่พี่เอหลายพื้นที่มีเหมือนน้ำไหลหลากอ่ะนะครับมีน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับเป็นอาจจะเป็นเฉพาะบางจุดนะครับที่มีฝนตกหนักนะครับช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูในส่วนของตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนตกทุกวันนะครับหนักสุดจะเป็นวันนี้นะครับ60%ของพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ลดลงครับเหลือ40%ของพื้นที่นะครับลดลงตามลำดับในตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนที่ตกน้อยที่สุดก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ10%ของพื้นที่นะครับหลายๆโรงเรียนนะครับจะเปิดเทอมกันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเปิดเทอมแรกของน่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เปิดเทอมกันนะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับส่วนถ้าเป็นของรัฐบาลนะครับโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยน่าจะเปิดวันศุกร์เปิดวันศุกร์ที่15เสาร์หยุด
0: ค่ะเสาร์หยุด
1: อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากที่ปิดเทอมกันไปนะครับหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้หยุดกันประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับวันที่15ก็เปิดเทอมมาแรกนะครับได้เจอเพื่อนๆได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของห้องเรียนได้รู้จักกับอาจารย์คนใหม่หรือครูประจำชั้นคนใหม่นะครับหรือหลายๆคนก็มีการเปลี่ยนโรงเรียนนะครับอาจจะเป็นมอต้นเนี่ยอีกโรงเรียนนึงนะครับมอปลายอีกโรงเรียนนึงก็จะได้ไปเจอเพื่อนๆใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองครับช่วงนี้นะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะติดต่อเกี่ยวกับเด็กนะครับก็ต้องมีการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเด็กมาอยู่รวมกันมากๆพี่เอเรื่องของเล่นของใช้ที่ใช้รวมกันนะครับก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับนอกจากที่ครูบาอาจารย์แล้วนะครับเมื่อวานนี้พี่เอมีถ้าพูดถึงเรื่องฝนตกเนี่ยขอไปอีกสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยจริงก็อาจจะไม่เกี่ยวกับฝนนะครับเมื่อวานนี้ที่ทางวัดกู่แดงนะครับวัดกู่แดงที่หนองแฝกสารพีเราเคยไปที่เคยผ่านเม
0: ื
1: ่อวานนี้เขามีการทำบุญนะครับซึ่งเป็นขณะที่พระสงฆ์เนี่ยกำลังจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยนะครับเนื่องในงานทำบุญหมู่บ้านเนี่ยก็ไปทำบุญกันตรงที่ต้นโพนะครับใกล้ๆวัดต้นโพใหญ่ต้นโพที่อายุกว่า100ปีเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งทำให้กิ่งต้นโพขนาดใหญ่นี่หักลงมาพี่หักโค่นลงมานะครับทำให้มาทับกับกลุ่มของชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างเนี่ยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6รายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุ60เนี่ย1ท่านนะครับแล้วก็68ปีเนี่ย4ท่านนะครับแล้วก็อายุ30ปี1ท่านนะครับทั้งหมดก็ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลสารพีนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเรื่องของสาเหตุซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าการหักโค่นลงมาของกิ่งต้นโพขนาดใหญ่เนี่ยเกิดจากสภาพอากาศหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็ไม่มีพายุด้วยนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าบ้านไหนหรือว่าวัดวาอารามที่มีต้นไม้ใหญ่พี่อาจจะต้องตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าบางที มันรับน้ำหนักเยอะนะอายุหลายๆปีนะครับก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับ
0: ค่ะก็โดยเฉพาะต้นสมฉาหรือว่าต้นจามจุรี
1: ต้นจามจุรีต้นยางต้นยางด้วย
0: ใช่เพราะว่าอย่างต้นสมฉาต้นจามจุรีด้วยความเขาเป็นต้นไม้ที่แผ่คุณ
1: แผ่กว้างและเผาะง่าย
0: ใช่แผ่กว้างแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 40-50 ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของการไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะไปเรื่องฟ้าฝนไปเรื่องของต้นไม้ในเอ๊ะดิฉันกำลังคล้องใจว่าวัดกู่แดงเราเคยไปทำสกู๊ปใช่ไหมคุณใช่วัดนั้นไหม
1: วัดกูแดงเราผ่านครับผ่านไปเราไปที่วัดหนองสีแจงติดกันครับ
0: ทีนี้แกกำลังงงเอ๊ะใช่วัดที่เราเคยไปทำสกรูปหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับคนละวัดครับ
0: คนละวัดอ่ะน่ะมากันทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งสำหรับเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆภาคส่วนวันพุธหยุดอีกหนึ่งวัน
1: ครับ
0: นะก็เปิด
1: ลืมไปเลย
0: ลืมไหมลืมไหม
1: นั่นสิวันพุธนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะวันพฤหัสมงคลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะโรงเรียนหลายๆโรงเรียนทำไมไม่ขยับไปเปิดหลังวันพฤหัสมงคล ก็คือจริงๆแล้วอย่างที่คุณคมสันบอกแหละวันนี้บางโรงเรียนก็อย่างเช่นยุพราชก็เหมือนจะเปิดวันนี้นะยุพราชแล้วก็ปรินซ์รอยทางดาราอะไรเงี้ยค่ะมงฟอร์ดมัธยมแต่แถวบ้านดิฉันเนี่ยยันวันนี้ยังไม่เปิดก็คือมงฟอร์ดปฐมเลยีนาพาลิไทยเนี่ยยันวันนี้ยังไม่เปิดนะฮะ
1: โซนนี้นะโซนน้ำปิงฝั่งนี้
0: โซนน้ำปิงฝั่งนี้โซนเจริญประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคุณแต่ก็วันนี้ก็การจราจรหนาแน่นขึ้นนะคะใจร่มร่มด้วยอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะน้องต้นน้ำปรมินค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณวารินบอกว่าสวัสดีมีความสุขค่ะวันนี้อากาศที่หมู่บ้านค่อนข้างสดใสแต่แอบมีเมฆฝนอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณจัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสาธรค่ะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้เนี่ยได้ไปหาหมอตามหมอที่ตามที่หมอนะที่กรุงเทพนะที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่29องศาค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสีเขียว 17.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะพูดถึง PM 2.5 เดี๋ยวค่อย

0: คุณสลายุทธค่ะบอกว่าสวัสดีครับมาแล้วกลับมาแล้วรอฟังอยู่นะครับขอบคุณค่ะทักทายยามเช้าค่ะคุณสมชายแซวคุณมานะบอกว่าทักทายเราสองคนสวัสดีครับดีเจน้องเอสาวสวยหนุ่มหล่อฮันนีมูนเป็นจะได้มีความสุขเลยเนาะแหมอันนี้แบบฉันพูดตามคำเขียนเลยนะเป็นจะได้แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณจันจะบอกว่าที่บ้านที่ป่าตันเมื่อวานค่ะมีลมฟ้าร้องฝนตกตอนทุ่มตรงค่ะแล้วก็คุณป้าพันนีค่ะบอกว่าฝนทำงานถึงใจขนาดเนี่ยฟังนะอันนี้ฉันอ่านตามเลยนะคนฝนทำงานถึงใจขนาดตอนแรกก็ปอกแป๊กมาโวยไปโวยวันนี้มีก่อแต่วันนี้จะไปโรงพยาบาลแหมแล้วเป็นจังหวัดเจ้าเป็นจังหวัด
1: เป็นหวัดไงเป็นหวัดเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเลย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: มุกใหม่หรือเปล่ามุกใหม่
0: ดิฉันก็ไม่ทันนะวันนี้ยังวันจันทร์
1: มาไม่ทันซะด้วย
0: ยัง
1: ไม่ทันเข้าคิงครับ
0: อ๋อยังไม่ทันเลยวันนี้ไม่ทันเลยแล้วบอกเราสองคนโม้กันเต็มตี้เลยหนุ่มสาวนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์ทักทายมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีคุณสิรินันท์ค่ะสวัสดีสาวสวยหนุ่มหลอกกลับมาแล้วค่ะเช้านี้แม่ทาอากาศเย็นสบายค่ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุคนบอกว่าสวัสดีเจ้าตั้งแต่มีฝนตกอากาศก็เย็นค่าฝุ่น PM ก็ลดลงเจ้านะคะหลายพื้นที่ค่ะค่าฝุ่นก็ลดลงในช่วงเวลาแบบนี้นะคะสำหรับในช่วงของต้องบอกว่าปลายฤดูร้อนปลายหน้าแล้งนะคะ
1: เข้าสู่เขาจะประกาศเข้าฤดูฝนวันไหนนะ
0: ยังไม่ประกาศแต่เห็นบอกว่าจะเข้ากลางกลางเดือนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะ
1: คุ
0: ณพระเครื่องทั่วไทยค่ะส่งสติ๊กเกอร์กระจายเสียงมาคุณสุทธิศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับทีมข่าวสองคนเสียงดีคุณคมสันไปฮันนีมูนมาแล้ว คุณสิริพร
1: รู้สึกว่าปีนี้จะไปหลายรอบ
0: คุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะเช่นเดียวคุณสิทธิชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้ค่ะคุณพระเครื่องบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกๆท่านนครศรีเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงฟ้าแรงมากๆครับผมนะคะก็หลายพื้นที่เลยแหละคุณที่ฝนแรงนะคะพอพูดถึงฝนแรงดิฉันขอขิงนิดนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้บ้านเราค่า PM 2.5
1: แสดงว่าภาคเหนือตอนบนทั้งหมดเลยนะ
0: ใช่ค่าคุณภาพอากาศฟ้ายังฝ้าอยู่มากคุณผู้ฟัง
1: อยู่ที่ว่าที่ไหนจะน้อยที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ดีที่สุดดีที่สุดในภาคเหนือ
0: ใช่วันนี้ภาคเหนือนะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าค่ะมีสีเขียวบ้างนะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานค่ะมีตั้งแต่สีฟ้าค่าคุณภาพอากาศดีมากจนถึงค่าคุณภาพอากาศปานกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางตอนบนนะคะยังเห็นสีส้มอยู่นะคะก็มีตั้งแต่สีฟ้าค่าคุณภาพดีมากมาจนถึงค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนวันนี้สีส้มอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะสำหรับในส่วนของภาคกลางตอนบนภาคทางด้าน
1: แสดงว่า
0: ตะวันออก
1: น่าจะเป็นจุดเดียวในประเทศไทยไหมฮะสีส้ม
0: ดิฉันเห็นเท่าที่ดิฉันเห็นตอนนี้นะดิฉันเห็นเป็นสีส้มเนี่ยมีจุดเดียวที่เหลือก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองค่ะคุณผู้ฟังส่วนภาคใต้เขายังคงฟ้ายังฟ้าอยู่มาเป็นสัปดาห์แล้วมั้งนะคะ
1: ของเราเป็นสีส้มสีแดงเขาเรียกสีฟ้า
0: ฟ้ายังฟ้าอยู่มากอ่ะมาดูบ้านเราวันนี้บ้านเรามาดูกันค่ะว่าค่าคุณภาพอากาศดีที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือจะอยู่ที่ใดดิฉันเห็นเลข2ตัวนะวันนี้ยังไม่เห็นเลขตัวเดียวสำหรับค่าคุณภาพอากาศแต่ก็อยู่ที่เหนือตอนบนล่ะค่ะค่าคุณภาพอากาศดีๆวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ถึง14นะคะ14เนี่ยโอ้น่านก็14นะวันนี้ค่าคุณภาพอากาศถือว่าค่าคุณภาพอากาศดีเลยทีเดียวค่ะที่เชียงใหม่ของเราวันนี้โอ้ยเห็นแล้วยิ้มได้อู้เห็นแล้วยิ้มได้คุณผู้ฟังวันนี้ค่าคุณภาพอากาศบ้านเราดีมากมากค่ะเลข2ตัวแต่เป็นเลข2ตัวต้นๆเป็นบางพื้นที่แล้วก็เลข2ตัวที่ยังอยู่ใน

0: X1 เกือบทั้งหมดวันนี้ค่าคุณภาพอากาศดีสุดของบ้านเราอยู่ที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ AQI อยู่ที่12ฟ้ายังฟ้าอยู่แบบมากๆเลยนะคะ PM 2.5 อยู่ที่ 7.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วถัดมาก็อยู่ที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ AQI 15 PM 2.5 อยู่ที่ 9.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นการตรวจวัดในช่วง8นาฬิกานะคะจากกรมควบคุมมลพิษแล้วก็รายงานผ่านแอปพลิเคชัน Airflow ไทยวันนี้ AQI 15เนี่ยคุณ3พื้นที่เลยนะเมื่อกี้หางดงใช่ไหมตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ AQI 15นะฟ้ายังฟ้าอยู่ค่ะ PM 2.5 อยู่ 9.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอีกหนึ่งจุดก็คือตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันเลย AQI 15 PM 2.5 อยู่ที่ 9.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ไปที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มค่ะ AQI 16 PM 2.5 อยู่ที่ 9.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะแล้ววันนี้เนี่ยค่าคุณภาพอากาศที่สูงที่สุดนะคะก็อยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ยังอยู่ในโซนสีฟ้าฟ้ายังฟ้าอยู่แต่ว่า AQI เนี่ยอยู่ที่24 PM 2.5 อยู่ที่ 14.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะวันนี้เชียงใหม่ฟ้าทุกจุด
1: ทุกพื้นที่นะครับเชียงใหม่เชียงใหม่ของเรา
0: ใช่ทุกจุดเลย
1: หลังจากที่เราไม่ได้เห็นมาก็หลายเดือนนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: หลายเดือนคุณแบบคุณภาพอากาศแบบนี้เห็นแล้วดีใจจัง
1: ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มาหลายเดือนวันนี้อย่างที่บอกไปเห็นขับรถมาก็มองดอยสุเทพไปนะวันนี้เมฆนะครับเมฆหมอกกอดดอยนะฮะ
0: โหเห็นแล้วแบบโห
1: หิวใจครับมองข้างไหนก็สีเขียวพี่เอ
0: ใช่หิวใจมากในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าค่าคุณภาพอากาศดีเลยทีเดียวนะ คุณผู้ฟังสำหรับเช้านี้ค่ะไปติดตามข่าวสารในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีครัวให้ขายด้วยนะช่วงนี้เริ่มจะขายครัวกลับมาขายครัวอีกแล้วนะคะเราสองคนไปติดตามช่วงนี้กันก่อนค่ะช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับก็มาอยู่ในส่วนของสถานการณ์ฝนตกแล้วกันนะครับวันนี้ PEA ก็มาแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนมาน้ำมาอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนะครับในช่วงที่มีฝนตกนะครับหรือว่าระหว่างน้ำท่วมนะครับต้องระวังขั้นสูงสุดนะครับระวังอะไรบ้างครับ1ก็คือห้ามจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือยืนในน้ํา2ก็คือหากน้ําเริ่มท่วมถึงปลั๊กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดไฟทันที3ให้อยู่ห่างจากเสาไฟสายไฟหรือจุดที่อาจมีไฟฟ้ารั่วอันนี้สําคัญนะครับโดยเฉพาะเสาไฟที่อยู่ตามถนนหนทางต่างๆนะครับถ้าเดินเลี่ยงได้ก็อย่างน้อยห่างสัก1เมตร2เมตรก็ยังดีนะครับอย่าเข้าใกล้เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจุดนั้นอาจจะมีไฟรั่วนะครับไฟรั่วอยู่นะฮะและสุดท้ายครับงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ท่วมขังหากพบไฟฟ้าขัดข้องนะครับไฟฟ้าขัดข้องสายไฟขาดเสาไฟล้มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของฝนตกนะครับกับไฟฟ้านะครับเรื่องของไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตนะครับระวังกันหน่อยครับช่วงนี
0: ้สิ่งดีๆจาก PEA งั้นก็ไปต่อด้วยเรื่องนี้ค่ะกฎหมายใกล้ตัวกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศรู้ไว้จะไม่ตกเทรนด์ค่ะมาดูกันค่ะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศแต่จริงๆแล้วเขาเข้าข่ายเรื่องของการคุกคามทางเพศด้วยนะคะมาติดตามในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไหร่การเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดไกลบ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่กับอัยการแผ่นดินค่ะต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างที่เกริ่นไว้ค่ะเรื่องของการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวเราเลยล่ะคุณโดยเฉพาะการลงในสื่อใช่โดยเฉพาะการลงในสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะมีปัญหา1157ได้เลยค่ะหรือว่าจะสามารถไปปะหน้ากับท่านอัยการได้ในทุกจังหวัดที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์มีทุกจังหวัดเลยค่ะสามารถปรึกษาเรื่องของกฎหมายได้นะคะใครคิดไม่ออกว่าจะต้องปรึกษาที่ไหนอย่างไรที่นี่ได้เลยค่ะงั้นเราไปต่อเรื่องของประกันภัยกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับในช่วงของข่าวสารจากคอปพค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะชวนมาเช็คให้ชัวร์กับ10เช็คลิสต์สำคัญแต่ว่าจะวันนี้จะไม่ไปถึง10เช็คลิสต์นะวันนี้จะขอไปแค่2เช็คลิสต์ก่อนสัปดาห์นี้จะมาดู10เช็คลิสต์นี่แหละค่ะคุณ
3: ทยอยกันไปใช่ไหม
1: ค่ะทยอยไปแต่ละวันนะคะจะเป็นเช็คลิสต์เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานคปภ.เนี่ยจะช่วยให้การซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายโปร่งใสและมั่นใจได้ว่าคุ้มครองครบถ้วนซึ่งอย่างที่เราบอกกันปีนี้เนี่ยในส่วนของคปภ.เองเขามียุทธศาสตร์ต่างๆที่จะดูแลเรื่องของตัวแทนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อน2เช็คลิสต์แรกสำหรับเรื่องของจะทำอย่างไรให้เราซื้อประกันได้ง่ายและโปร่งใสปลอดภัยมั่นใจมาแบบครบถ้วนเลยข้อแรกค่ะเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าประกันชีวิตคือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบนึงผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อแลกกับความคุ้มครองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตหรือสุขภาพเมื่อเกิดเหตุที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองเช่นการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บประกันบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัวส่วนข้อที่2ค่ะที่เราต้องมาเช็คกันก่อนเราต้องตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตก่อนตัดสินใจก่อนซื้อประกันชีวิตทุกครั้งต้องเช็คให้ชัวร์ว่าตัวแทนมีตัวตนจริงและมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายโดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.หรือว่า LINE นะคะเป็น LINE OA ค่ะ SIOICC อันนี้นะคะคุณฟัง SIOIC Connectหรือแอปพลิเคชันคนกลาง For Sure หากพบว่าตัวแทนไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตหมดอายุควรหยุดการเจรจาทันทีและแม้ตัวแทนจะมีใบอนุญาตถูกต้องก็ควรตรวจสอบว่าสถานะใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้ณวันที่เสนอขายรวมถึงตรวจสอบสังกัดบริษัทประกันชีวิตให้ถูกต้องก่อนตัดสินใจค่ะสองเช็คลิสต์แรกเอามาฝากกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้ววันพฤหัสเดี๋ยวมาให้ครบเลยสัปดาห์นี้ครบ10เช็คลิสต์อย่างแน่นอนค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไม่ใช่การฝากเงินนะคุณ
3: ครับ
1: เป็นการบริหารความเสี่ยงในชีวิตเรา
3: ใช่ครับเป็นการซื้อเขาเรียกว่าเอาไว้กรณีที่จำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล
1: ใช่
3: ไหมครับบางทีอาจจะไม่มีเงินก้อนอะไรเงี้ยพอจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็น2ชิ้นแรกนะครับที่พี่เอ๋มาแนะนำมีทั้งหมด10เช็คลิสต์
1: เช็คลิสต
3: ์ต้องจบภายในสัปดาห์นี้
1: ต้องจบภายในสัปดาห์นี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้ววันพฤหัสเดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟังให้จบนะคะแต่ว่า10เช็คลิสต์เลยเนี่ยไม่ไหวจริงๆ เพราะว่ายาวมากนะคะเดี๋ยวมา
3: ทยอยมา
1: ทยอยมานะคะตอนนี้ก็ไปทยอยขายครัวก่อนขอคุณไปขายเรื่องนั้นก่อนได้ไหมอินทะขินก่อนได้ไหม
3: เอาเลยอันนี้จะบอกว่าปีนี้ใครยังไม่มีคู่มีเวลายังมีเวลาอีกหลายวันนะคนไหนไม่มีคู่นะครับกับงานเขาเรียกว่างานใส่ขันดอกนะครับงานใส่ขันดอกหรือว่าที่เรียกกันว่างานบูชาเสาอินทขินนี่แหละนะครับก็ถ้าเรียกติดปากก็คืองานใส่ขันดอกวัดเจดีย์หลวงนะครับส่วนมากก็นี่แหละอย่างที่บอกว่าเขาจะไปเป็นคู่ๆนะฮะในกิจกรรมนี้นะครับปีนึงก็มีจัดครั้งนึงซึ่งก็เป็นปีนี้เนี่ยก็ทางด้านททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เนี่ยก็เชิญชวนนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมสวมใส่ผ้าไทยนะครับหรือว่าเป็นชุดพื้นเมืองก็ได้นะครับร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569นะครับประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนานะครับที่จัดขึ้นเพียงปีละ1ครั้งเพื่อสักการะเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะครับอันเป็นศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความร่มเย็นและก็ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยช่วงเข้าอินทขินก็จะตรงกับเดือน8นะครับและช่วงออกอินทขินก็ตรงกับเดือน9ตามปฏิทินล้านนาซึ่งถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ประเพณีเดือน8ข้าวเดือน9ออกนะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่6นาฬิกาตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานนะครับก็จะได้ร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและสักการะนะครับเครื่องสักการะแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมอันงดงามของเมืองเชียงใหม่ในฤดูแห่งศรัทธาซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเพณีที่ล้ำค่าที่ไม่ควรพลาดถ้ามาเชียงใหม่ในช่วงนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับพร้อมกับชมขบวนแห่วัฒนธรรมล้านนาการฟ้อนรำพื้นเมืองนะครับในโดยเฉพาะในวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรกเนี่ยจะมีขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มนะครับก็ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพื่อเคลื่อนมาประดิษฐานณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ส่งน้ำพระนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านตลอดจนอาหารพื้นเมืองนะครับแล้วก็สินค้าชุมชนกิจกรรมทำบุญฟังธรรมและพิธีทางศาสนาในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารทั้งนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษนะครับที่ทางด้านททสำนักงานเชียงใหม่เนี่ยได้จัดเตรียมไว้ก็คือกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองไหว้สาบูชาเสาอินทรีย์เขาจะมีรูทหรือว่ามีสถานีนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็จะวนรอบเมืองนะครับมาสิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงนะครับในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีมัคคุเทศก์นะครับที่จะบรรยายนะครับการชมเมืองแล้วก็จะมีเขาได้เตรียมนะครับเรื่องของชุดเขาไปชุดดอกไม้ดอกพื้นเมืองนะครับแล้วก็น้ำขมิ้นส้มปล่อยแต่ละจุดที่ไปแวะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละวัดที่วัดสำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรอบเมืองเชียงใหม่นะครับที่ทางนททเนี่ยจัดรถรางไว้เนี่ยก็จะแวะบูชาแล้วก็ส่งน้ำนะครับด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขารับแค่วันละ40คนวันละ40คนนะครับต่อวัน
1: หนึ่งคันเนาะสำหรับรถราง
3: ใช่ครับหนึ่งรอบก็สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับททสำนักงานเชียงใหม่นี่นะฮะ053-248-604-5นะครับ053-248-604-5นะครับอันนี้กรณีนั่งรถรางชมเมืองครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของมรดกโลกด้วยนะคุณม
3: ิ
1: ถุนานี้ทีมผู้ประเมินเรื่องของมรดกโลกก็จะมาประเมิน
3: นับถอยหลังไม่ถึงเดือนแล้วนะพ
1: ี่ไม่ถึงเดือนแล้วแต่คือก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วงไหนนะแต่เขาจะมาในช่วงของเดือนมิถุนายนคุณถ้ามาต้นเดือนก็คือไม่ถึงเดือนละแต่ถ้ามาหลังวันที่10กว่าๆไปก็อาจจะอีก1เดือนแต่ก็คือไม่นานแล้วสำหรับเรื่องของการประเมินเพื่อที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะ7วัดคุณ7วัดแล้วก็คูเมืองกำแพงเมืองนะคะประตูเมืองที่จะเป็นมรดกโลกเป็นเมืองวัฒนธรรม
3: ช่วงนี้ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพราะว่าเรื่องของอะไรนะเขาเรียกพิพนสเปย์อ่ะ
1: ใช่ช่วงนี้ก็ทำจังเลยคุณแล้วพูดถึงงานประเพณีอินทขินเนาะใส่ขันดอกเฮาก็จะต้องนึกถึงสวยดอกถ้าคนเมืองอ
3: ่
1: ะ
3: สวยดอก
1: สวยดอกก็คือคนเมืองไม่ได้ดอกสวยนะคุณผู้ฟังสวยดอก
3: เขาเรียก
1: กรวย
3: กรวยดอกไม
1: ้นะเราสองคน
3: เราก็เรียกว่าสวยดอก
1: นะคนเมืองเฮาก็จะฮ้องสวยดอกนะคนภาคกลางก็จะเรียกว่ากรวยดอกไม
3: ้
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชาอันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวล้านนาซึ่งโดยที่เวลาเราไปงานใบบูชาขันดอกเนี่ยคุณหรือว่าไปงานอินทขีดเนี่ยเฮาก็จะมีสวยดอกใส่สลุงถ้าคนเมืองก็จะท้องใส่สลุง
3: สลุงครับ
1: ใส่สลุงไปใส่สลุงหรือใส่ขันคุณค่ะคุณผู้ฟังคะขันเงินเนาะใส่ขันเงิน
3: ขันเงิน
1: ใส่ขันเงินไป
3: ใช่
1: ใส่ขันสลุง
3: ส
1: ลุงคือขันเงินนะ
3: ใครจะสับสนว่าพานกับสลุง
1: พานคือพาน
3: พานคือจะแบ
1: แบแบไว้แต่ว่าถ้าเป็นสลุงจะคนสมัยเก่
3: า
1: เปิ้นจะใส่สลุงแล้วเปิ้นก็จะใส่
3: ใส่บาดพระเนาะ
1: แม่นใส่สลุงไปแล้วก็เอาสวยดอกเนี่ยเรียง
3: ใส่ดอกไม
1: ้แม่น
3: อยู่ในนั้น
1: อยู่ในสวยดอกแล้วก็จะใส่สลุงไปแล้วก็จะแต่งกายด้วยชุดผ้าเมืองบ้านเฮาคุณผู้ฟัง
3: อุ้มสลุง
1: อุ้มสลุง
3: แล้วก็เอาสวยดอกไปก็ไหว้ตามจุดต่างๆที
1: ่
3: จัดไปให้ครับ
1: ก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าสวยดอกหรือกล้วยดอกไม้เนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชาเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวล้านนาซึ่งถ่ายทอดจากบรรพชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในประเพณีที่เราพูดถึงกันก็คือใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือการบูชาเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่ชาวบ้านจะนำสวยดอกที่บรรจุดอกไม้ธูปเทียนมาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ขอความคุ้มครองให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขการใช้สวยดอกในพิธีกรรมนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่ยังเป็นกุศโลบายที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความงดงามให้แก่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้สวยดอกกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีสำคัญของล้านนาอย่างแนบแน่นคุณสวยงามพอเราเอาสวยดอกหรือว่ากล้วยดอกไม้ไปวางบนพานเวลาเราแบบว่าใส่ขันดอกคุณก็จะเรียงกันสวยงามมากเลยนะ
3: แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เตรียมไปก็มีจุดที่สามารถจะร่วมทำบุญได้นะครับก็จะมีจุดที่ไปเขาเรียกอะไรถ้าคุณเบอร์เลยบอกไปซื้อ
1: ไปบูชา
3: ไปบูชาไปบูชานะครับจะมีจุดที่ให้บูชานะครับก็จะเป็นจุดที่บูชาให้ในวัดแหละครับถ้าใครที่ไม่ได้เตรียมไปเนาะนะครับอาจจะฉุกละหุกนะฮ
1: ะ
3: มีจุดให้บริการอยู่นะครับ
1: นอกจากนี้นะคุณช่วงนี้ดอกสมพอก็บานเหมือนกันนะ
3: จริงๆถ้าดอกสมพอบานเนี่ยมันจะเป็นกับช่วงเปิดเทอมพี่เอ๋
1: ใช่แล้วจะเป็นสัญลักษณ์ของงานนี้ด้วยนะสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณคือดอกสมพอเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของดอกหางนกยู
3: งดอกหางนกยูง
1: มี2ชนิดก็คือสมพอน้อยกับสมพอหลวง
3: สมพอหลวงก็คือ
1: ที่เป็นฝัก
3: ที่เป็นฝักใหญ่ๆต้นใหญ่ๆที่ดอกสีออกส้มๆพี่เอ๋
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: แต่ถ้าต้นเล็กก็จะเป็นฝักเล็กๆหน่อย
1: หางนกยูงไทย
3: หรือว่า
1: สมพอน้อยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตอ
3: ัน
1: นี้มาเล่าให้ฟังขายครัวไปด้วยเราเรื่องวิถีชีวิตไปด้วย
3: เรื่องราวบักเกา
1: เพื่อฟังเพราะว่าเราจะเข้าสู่มรดกโลกเลยเข้าไปดูเรื่องของมรดกโลกแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะคุณผู้ฟังที่เป็นวิถีชีวิตของบ้านเฮาอย่างที่บอกกันสวยดอกกล้วยดอกไม้ก็ว่าจะเป็นดอกซอมพออย่างเฮาอ่ะพอดอกซอมพอออกจะรู้สึกว่าโหยห้องเฮียนจะเปิดแล้วแต่ว่าก็คือสัญลักษณ์หนึ่งของประเพณีใส่ขันดอกด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
3: ใครพับเป็นบ้างพี่พับเป็นไหม
1: สวยดอก
3: สวยดอก
1: คุณแม่ดิฉันพับเป็นแต่ดิฉันไม่ได้เลย
3: แต่บางคนก็ทำสวยมากแบบยาว
1: ใช่ใช่ดิฉันทำไม่เป็นแต่คุณแม่
3: มันเหมือนคาถาเนาะดูไว้เหมือนคาถา
1: สวยดอกอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับเรื่องราวก็เห็นดอกซอมพอแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นนี่ก็คือวิถีชีวิตล้านนาของเราที่เรากำลังจะ
3: ประเมิน
1: มีดอกซอมพอ
3: มีโกศล
1: มีโกศลนี่เราจะเห็นเยอะหน่อยนะคะมีซอมพอมีโกศลส่วนใหญ่ก็จะเป็นโกศลเนาะที่เห็นกันนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟัง
3: ค่ะคุณฟังใครนึกภาพไม่ออกไปดูบรรยากาศได้13ถึง19นะครับที่วัดเจดีย์หลวง
1: งานสำหรับงานประเพณีใส่ขันดอกแล้วก็อีกหนึ่งอย่างขอขายครัวอีกนิดนึงคุณ
3: ต้อง
1: ขอขายครัวหน่อยเถอะอย่าลืมนะสำหรับงานไทยช่วยไทยมีทุกวันศุกร์
3: ทุกวันศุกร์ครับ
1: ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเลย
3: ใช่ไหมสองศุกร์ไหม
1: สามศุกร์สิคุณ
3: เดี๋ยวตอนนี้ไปกี่ศุกร์แล้วฮะ
1: ไปศุกร์เดียวศุกร์ที่8มีศุกร์ที่1ศุกร์ที่8แล้วก็เหลือศุกร์15ศุกร์22
3: อ๋ออีก3ศุกร์
1: ศุกร์29
3: ครับ
1: นะคะ
3: ไป2ศุกร์แล้ว
1: ใช
3: ่ครับ
1: ก็ไปจริงๆแล้วเนี่ยช่วงก่อนก็จะมีงานตลาดประชารัฐด้วยนะเค้ามี5ถึง8วันที่8ก็มีไทยช่วยไทยด้วย
3: เห็นว่าคือคึกคักสุดคืออำเภอเมืองเชียงใหม
1: ่คร
3: ับที่คึกคักก็เพราะว่าเป็นสินค้าจำเป็นนะครับแล้วก็ที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องบางอย่างต้องเข้ามาในเมืองหรือว่าเอาต้องออกไปไกลๆหน่อยอาจจะเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยคือมอเตอร์ไซค์ขับขี่มาที่ว่าการอำเภอใกล้หน่อย
1: ที่ถ้าตัวเชียงใหม่ก็จะมีที่สารกลางสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เน
3: า
1: ะที่แม่ริมก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอแม่ริ
3: ม
1: เขาม
3: ี
1: ท
3: ุ
1: กส
3: ุ
1: กใช่เขามีทุกสุกนะเดือนนี้อีก3สุกสำหรับเฟสเดือนพฤษภาคมแต่เฟสต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้
3: ติดตามกันไว้
1: ใช่เขากำลังลงทะเบียนจบแล้วนี่ลงทะเบียนเรื่องของรถพุ่มพวงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไร
3: เป็นเฟสต่อ
1: ใช่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะ 8:57 นาทีดิฉันขออนุญาตไปดูคุณผู้ฟังสักนิดนึงทักทายเพิ่มเติมไหมคุณตายค่ะบอกว่า ที่ผ่านมานะคะก็ไปเกือบทุกปีเจ้าน่าจะเป็นงานใส่ขันดออินทขิณนะคะ คุณน้อยค่ะคุณน้อยก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมารูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็คุณตายบอกว่าถ้าบ่มีกู้ไปกันไปได้ก็เจ้า
3: ไปได้ไปหาคู่ข้างหน้าเพราะว่าเยอะมากหมายถึงรองเท้าระวังเน้อใครใส่รองเท้าแบบอันนี้ไปนะใส่เกือบกีบไปดีกว่าเนาะแต่งชุดเธอใส่เกือบกีบ
1: คุณนี่ใส่เกือบกีบอีกอะ
3: ไม่ถือว่าเธอไม่หายจะได้ไม่เสียดายมากไอพี่
1: เกือบกีบเลยกะ
3: คนเยอะ
1: แต่ว่า
3: แซว
1: ๆคนเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฉันขออนุญาตนิดนึงขอเข้าไปดูคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะสำหรับท้าทายคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้าย 8:58 นาทีแล้วนะคะขอนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่สักครู่เนี่ยมองไม่ชัดนะคะ
3: เครื่องนู้นใช่ไหม
1: ใช่เครื่องนี้ฉันมองไม่ชัดดิฉันขอนิดนึงนะคะมานะคะทางด้านคุณโสพลค่ะสวัสดีครับค่ะมองเชียงใหม่ทุกท่านช่วงนี้เข้าฝนไฟฟ้าถนนไฟกริ่งระวังเรื่องของไฟรั่วด้วยนะครับสายไฟไม่เก็บให้เป็นระเบียบอันตรายครับคุณพัดบอกว่าสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้อากาศครึ้มหางดงค่ะคุณต่ายบอกว่าสวัสดีวันจันทร์เจ้าคุณดีเจหนุ่มสาวทีมงานทุกท่านมาละกะเจ้าคุณคมสารเช้านี้แดดบดๆแต่ว่าฝนตกละลมน้อยๆแต่บ่นักเจ้าดูแลสุขภาพกันเจ้าช่วยแชร์เจ้าแล้วก็แซวมาที่บอกว่าบ่มีกู้ไปได้ก่อนนะคะแล้วก็คุณน้อยก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณพระเครื่องบอกว่าผมอยู่ถนนเอเชียมืดฝนมากๆหมอกลงไม่เห็นทางเลยครับนี่ก็ทักทายกันในช่วงสุดท้ายและเราสองคนก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่
3: วันนี้มาขายครัวใหม่ครับ
1: มาขายครัวใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
8: เมื่อเวลา 7:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
0: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่
9: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเกาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยิ่งลอจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมา จังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุป่าเจาะยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
11: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทําให้มีน้ําขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่องควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
8: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตก และปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมผลควรย้ายตี้เลย
8: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห่วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
9: แน่นแน่นแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเมืองไทยบ้านเราก็จะมีความหลากหลายของการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะนะคะซึ่งเราก็จะอยู่ด้วยกันนะคะพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจนะคะโดยที่ในช่วงนี้ก็จะเน้นให้น้องๆนักศึกษานะคะได้มีการฝึกประสบการณ์นะคะในการที่จะจัดรายการแล้วก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะคะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็แน่นอนเรามีน้องๆ นักศึกษามาร่วมจัดรายการด้วยนะคะรวมถึงทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ข่าวคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะสำหรับช่วงเวลานี้วันนี้น้องๆไม่ได้มา2คนเราเพิ่มจำนวนของสมาชิกขึ้นมานะคะก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะอ้าวน้องๆช่วยกันแนะนำตัวทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นไหมวันนี้ไม่ได้มา2นะคะแต่ว่าเรามา3นะคะอ้าวเริ่มต้นทักทายแนะนำตัวกันก่อนใครเป็นใคร
1: ค่ะสวัสดีค่ะองุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
0: นี่องุ่นนี่คือน้องใหม่น้องใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้ขยับไมค์นิดนึงบังหน้า
1: ได้ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวเราจัดไมค์กันก่อนแล้วก็อ้าวถัดมา
2: สวัสดีค่ะเชียค่ะนางสาวทัชนกสิริคำฟูค่ะ
0: ค่ะเสื้อสีขาวในจอนะคะอ่ะแล้วอีกคนนึงค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขวัญกฤชกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะเรามา3คนแต่ไม่มีความวุ่นวายแน่นอน
3: ค่ะ
0: นะคะยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวข่าวสารเมื่อวานนี้ใครมีโอกาสได้สัมผัสกับสายฝนบ้าง
1: หนูเลยค่ะ
0: แสดงว่าทุกคนที่มีโอกาสสัมผัสกับสายฝนโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆค่ำๆเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วก็นานด้วยนะคะวันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยยกโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเรามาตรวจดูว่ามีฝนตกที่ไหนบ้างไม่มีรายงานเลยนะเมื่อเช้าในฝนตกนะคะแต่ว่าวันนี้เขาก็ยังบอกกันอยู่นะคะว่าบ้านเรายังจะมีฝนนะคะภาคเหนือยังมีอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันค่ะแต่ว่ายังมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนก็จะมีอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันด้วยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาและน่านค่อนข้างจะทั่วถึงเกือบจะทั่วทางภาคเหนือตอนบนแหละนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตรงจุดไหนเชียงใหม่เองก็มีเราก็ลุ้นกันอยู่นะคะเรื่องของฝนเนี่ยส่วนมากฝนมักจะตกในช่วงกลางตอนค่ำเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันส่งพลังใจอธิษฐานค่ะว่าวันทำบุญสถานีเรา แล้วเป็นช่วงเช้าเราก็ภาวนาให้อย่าได้มีฝนเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะต้องจัดงานตรงมีพิธีส่งตรงด้านนอกด้านหน้าอาคาร
2: เป็นพื้นที่โล่งใช
0: ่ไหมใช่เนาะเราก็เกรงว่าฝนจะตกตอนนี้เดี๋ยวต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกนะว่าแผนที่สองเราจะต้องไปจัดตรงไหนของอาคารเรานะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเกรงว่าจะไม่สะดวกแต่ถ้าฝนตกเราก็คงต้อง
3: move
0: ใช่ เราจะต้องแผนสองตรงไหนดีเดี๋ยวไว้เราคุยกันแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พวกเราชาวสวทเชียงใหม่จะต้องตื่นตัวเตรียมตัวนะคะแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันบ่อยๆในเรื่องของงานทำบุญสถานีของเรางานทำบุญสถานีหรือว่าครบรอบ55ปีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมวันพฤหัสบดีวันดีแน่นอน
3: ดีจริง
0: เนาะ
3: ดีค่ะ
0: เป็นวันอะไรที่ดีๆเพราะมีแต่คำว่าดีเราพูดเองนะคนอื่นเขาไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เรายังคงพร้อมหน้า พร้อมตางานจะเล็กงานจะใหญ่แต่เราก็ทำต่อเนื่องกันทุกปีแต่ปีนี้ต้องออกตัวกันไว้ก่อนว่างานเราไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เหมือนที่เคยทำนะคะเราก็จะมีแค่ทำบุญนะคะพิธีสงฆ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับพวกเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะวันนี้มาถึงเรื่องราวของรายการเราบ้างวันนี้ใครเตรียมเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะก็ในส่วนของขวัญจะเตรียมเป็นเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยลดการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 27% ค่ะ
2: ค่ะของเชียร์นะคะจะเป็น5ต้นไม้มงคลเหมาะกับการปลูกในบ้านค่ะ
1: ค่ะส่วนองุ่นมาโปรโมทงานวิ่งที่ครบรอบ730ปีเชียงใหม่ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมนะคะ730ปีเชียงใหม่ปีนี้เชียงใหม่เราก็มีอายุถึง730ปีเชื่อไหมว่าตอนพี่เข้ามาทำงานเนี่ยเขากำลังจะมีการสมโภชเชียงใหม่700ปีคิดดูสิ แค่ไหนนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพักรายการฟังเพลงที่น้องๆเตรียมมาฝากกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารของแต่ละน้องนะคะน้องแต่ละคนที่ได้เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ

0: รวดเร็วมากรวดเร็วมากเอาเฟดไม่ทันนะคะงานเพลงเดี๋ยวแถมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยฟังในช่วงหน้านะคะคุณฟังยังอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงต้นรายการที่เราบอกว่าน้องๆได้เตรียมวันนี้3เรื่องเพราะว่ามี3คนนะคะก็ไม่รู้แจ็คพอตจะอยู่ตรงไหนก่อนน้องของน้องขวัญจะเป็นเรื่องของวิ่งของน้องเชียร์จะเป็นเรื่องของต้นไม้ของน้องขวัญจะเป็นเรื่องของเอ้ยไม่ใช่ขององุ่นจะเป็นเรื่อง
1: เรื่องวิ่งค่ะ
0: เรื่องวิ่งแล้วองุ่นเรื่องอะไร
2: ของของขวัญจะเป็นเรื่องอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์
0: ตกลงพี่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วเนาะเรามาเป็นเรื่องวิ่งกันก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาก็ได้มีการโปรโมทว่าจะมีงานวิ่ง730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกนั่นเองค่ะเชียงใหม่ Walk and Run for Health Journey Toward Heritage นั่นเองค่ะซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ค่ะเพื่อส่งเสริมให้คนเชียงใหม่เนี่ยหันมาออกกำลังกายมากขึ้นมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับร่วมประชาสัมพันธ์เชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกนั่นเองค่ะเพราะว่าเชียงใหม่ครบรอบตั้ง730ปีนี่ยาวนานมากเลยนะคะคุณผู้ฟังอบจ.เชียงใหม่ก็เลยร่วมกับพันธมิตรชมรมวิ่งและทุกภาคส่วนในการจัดงานการแข่งขันนั่นเองค่ะ

0: แต่เขาก็ได้เปิด walk-in สมัครหน้างานนะคะเปิดระยะละ 1,000 คนนั่นเองค่ะซึ่งคนที่วิ่งสำเร็จนะคะก็สามารถนำเอาบัตรประชาชนบวก QR code แล้วก็จะเป็นป้าย BIB ที่เป็นป้ายเลขวิ่งอะค่ะนำมาแลกเสื้อนั่นเองค่ะในวันที่22พฤษภาคม2569เวลา 3:00 ถึง 6:00 นค่ะหรือวันที่23พฤษภาคม2569เวลา 4:30 ถึง 5:55 นนั่นเองค่ะณสวนอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยวันที่แข่งขันนะคะต้องย้ำดีๆเลยนะคะก็คือวันที่23พฤษภาคมนั่นเองค่ะส่วนใครที่แบบวิ่งแล้วกลัวหิวนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าภายในงานนี่คือมีซุ้มอาหารกว่า50ซุ้มเลยก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบหิวระหว่างทานนั่นเองค่ะ
1: พี่คิดว่าไม่ต้องกลัวหิวค่ะเดี๋ยวองุ่นจะไปแจกขนมนึกว่าองุ่นจะทุ่มทุนสร้างเองยังนะคะเขามีซุ้มบริการ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรต่อไหม
0: ไม่มีละค่ะก็คืออยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้คนแบบใครที่ชอบออกกำลังกายเนาะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ
1: แต่จริงๆเราต้องยอมรับนะกิจกรรมเรื่องของการวิ่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งการกุศลวิ่งมินิมาราธอนมินิฮาฟอะไรทั้งหลายที่มีการวิ่งอ่ะมีกิจกรรมวิ่งนะก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนก็มุ่งที่อยากจะอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมถึงแม้ว่าจะวิ่งไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งคนปัจจุบันรักสุขภาพกันมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเราบอกว่ามีกิจกรรมวิ่งนะใครจะออกไปวิ่งบ้างคงไม่มีถ้าเป็นอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันอ่ะพอมีกิจกรรมเรื่องของการวิ่งสนใจกันมากนะลงทะเบียนกันเต็มเร็วมากโดยเฉพาะกิจกรรมที่อบจ.เขาจัดนะไนท์รันอะไรทั้งหลายจะเต็มเร็วมากแล้วจริงๆเราก็นึกภาพไม่ออกแล้วว่าเอ๊ะเริ่มต้นที่สวนอบจ.แล้วมันจะวิ่งไปเส้นทางไหนได้แต่เขาก็สามารถที่จะกำหนดเส้นทางวิ่งที่ไม่ทำให้การจราจรติดขัด
2: ใช่
1: เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีเลี่ยงมาวิ่งกันเช้าส่วนมากก็จะเป็นเช้ามืดแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นช่วงกลางคืนช่วงค่ำซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะก็อยากจะให้คนได้สนใจไปลงทะเบียนกันเขาลงทะเบียนกันได้วันไหนนะ
0: วันที่16พฤษภาคมค่ะ
1: สัปดาห์นี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: วันเสาร์
0: อ๋อหนูนึกได้แล้ว
1: ว่า
0: หลังงานวิ่งวันที่24เขาจะมีคอนเสิร์ตด้วยเชียงใหม่ Music Journey 9นั่นเองค่ะ
1: ใช่ใช่เชียงใหม่ Music Journey ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับความสนใจมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะว่าเขาจะมีศิลปินดีๆเด่นๆมีใครเคยไปไหม
0: หนูเคยไปเลย
1: ไม่พลาด
0: เ
1: พราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากคอนเสิร์ตแล้ว2คนจะต้องมาเล่าให้กันฟังด้วยนะว่าบรรยากาศของ Music Journey เป็นไง
2: ได้
0: ค่ะหนูไปตั้ง5ครั้งเลยนะคะ
1: โอ้
0: ใช่มี9รอบหนูไป5รอบแล้วเรียบร้อย
3: ค่ะเคยง
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ไม่
0: หวั่นค่ะแดดจะร้อนหนูก็ไม่หวั่นหนูก็ไปต่อคิวเพื่อที่จะเข้างานเลยนะคะ
1: ชื่นชอบศิลปินคนไหนอะ
0: เมื่อก่อนหนูชอบ
1: เท่าที่ได้เห็นมา
0: หนูชอบ Proxy Pixie So Eve เงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทีป๊อปเนาะเขาก็มาแล้วเราก็แบบตื่นเต้นงานฟรีด้วย
1: ใช่ค่ะงานนี้เขาฟรีตลอดงานนะใครไม่ต้องไปหลงเชื่อนะว่า
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวมีบัตรให้นะจ่ายเงินมาเดี๋ยวฝากซื้อบัตรอย่าไปเชื่อนะคะงานนี้อบจ.เขาจัดฟรีมาโดยตลอดแล้วก็มีกิจกรรมดีๆภายในงานด้วยนะเพียงแต่ว่าเราอ่ะต้องปฏิบัติตามกฎที่เขาได้ตั้งกันไว้เนา
0: ะ
1: มันเป็นกฎของความปลอดภัยนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะบางทีอยากจะไปว่าเขาเรื่องมากก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะส่งผลหลายอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยพอวันนี้องุ่นมาน้องขวัญเงียบ
0: ไม่นะ
1: เอาไม่เงียบเนาะไม่เงียบ เพราะว่าพร้อมกำลังลุ้นอยู่ว่าตัวเองจะได้เสนอตอนไหนวะ จะได้พ้นอกกันไปสักทีหนึ่ง แต่ว่ายังไม่ให้เสนอแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะเราจะมาอยู่กับน้องขวัญเนาะกับเรื่องราวดีๆที่น้องขวัญนำมาฝากแต่ว่าตอนนี้มีเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาค่ะงานจากคุณไพรวันลูกเพชรยินดีค่ะที่จะได้เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ทางโทรศัพท์053276793น้องๆ3คนก็รอรับสายอยู่ด้วยนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาค่ะ

0: ไอ้หนุ่มตังเกค่ะนะคะเขาบอกว่าคนที่ขอลุงยุทธค่ะเขาบอกว่าบ้านผมทำเรือเนี่ยเมื่อก่อนลุงยุทธเป็นคนแม่กลองนะเพราะนั้นการทำการค้าขายที่แม่กลองส่วนมากก็ใช้เรือเนาะเป็นเรือขายของเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาชีพทางด้านของการหาสัตว์น้ำหาปลาหาปูหาปลาทั้งหลายเพราะนั้นบ้านลุงยุทธเขาบอกว่าเขาบ้านเขาทำเรือเพราะฉะนั้นคิดถึงบ้านก็เลยขอเพลงนี
1: ้
0: คุณผู้ฟังก็ขอมาได้นะคะ0532767 93สำหรับงานเพลงที่อยากจะฟังบางทีเราอาจจะเลือกเพลงไม่ถูกใจเนาะก็สามารถที่จะเลือกเพลงให้ถูกใจได้นะคุณผู้ฟังวันนี้น้องๆเริ่มต้นที่อมตะลูกทุ่งกันเลยทีเดียวนะเราก็จะตามไปในบทบาทของอมตะลูกทุ่งนะเดี๋ยวจะบอกจุดที่คลังเพลงไว้ให้น้องๆได้เลือกนะเอาไว้รอรับการแนะนำเพลงจากคุณผู้ฟังเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้น้องขวัญใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้องขวัญจะต้องคุยกับคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะกับเรื่องราวที่เตรียมมาฝากค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขวัญก็จะเตรียมเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 27% เลยค่ะซึ่งอาหารชนิดนี้นะคะเป็นทุกๆบ้านเนี่ยมีแน่นอน มันก็คือไข่นั่นเองค่ะเขาบอกว่าไข่ไก่เนี่ยแหละค่ะคืออาหารพื้นฐานเนี่ยที่เราหากันได้ง่ายตามครัวเรือนทุกๆครัวเรือนเลยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะถูกมองเป็นศัตรูของสุขภาพหัวใจค่ะเนื่องจากมีคอเลสเตอรอลที่สูงแต่จริงๆแล้วค่ะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอัลไซเมอร์
0: ค
1: ่ะผลการศึกษานะคะชี้ว่าการบริโภคไข่ในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเลยที่จะช่วยรักษาสมรรถภาพทางปัญญาให้ผู้สูงอายุค่ะซึ่งงานวิจัยล่าสุดนะคะก็ยังเพิ่มเติมอีกว่าไข่การรับประทานไข่เนี่ยค่ะจะเป็นการช่วยลดการเกิดอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ค่ะอาทิตย์นึงเนี่ยกินประมาณ5ฟองก็ได้ค่ะซึ่งความเสี่ยงเนี่ยลดลงเพราะว่าเขาเนี่ยทำการวิจัยว่าเขาทำการวิจัยเกี่ยวกับให้ผู้สูงอายุเนี่ยลองกินไข่ต้มเราเนี่ยนะคะซึ่งผลเนี่ยปรากฏว่าผู้ที่รับประทานไข่ต้มอะค่ะมีความเสี่ยงลดลงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานเลยกับการที่จะเกิดอัลไซเมอร์แต่ก็ใครที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นมีไขมันในเลือดสูงหรือว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจจะกินสักสัปดาห์ละ 3-4 ฟองก็พอแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครที่สุขภาพเนี่ยปกติแข็งแรงดีกินสัปดาห์นึงเนี่ย7ฟองได้เลยค่ะต่อสัปดาห์นะคะซึ่งในไข่อ่ะค่ะจะมีสารอาหารโดยเฉพาะในไข่แดงเขาจะมีสารอาหารที่ไปช่วยบำรุงสมองให้แข็งแรงค่ะเช่นพวกโคลีนก็จะช่วยให้การทำงานของระบบประสาทแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการบกพร่องทางปัญญาค่ะวิตามิน B12 ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาการทำงานของสมองแล้วก็การประมวลผลของสายตาด้วยลูทีนค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งผลดีต่อการทำงานของระบบประสาทกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะก็จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์สมองแล้วก็ลดการอักเสบในสมองด้วยค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็แม้ว่าไข่เนี่ยจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ๊ยรู้ว่ามีประโยชน์แล้วก็จะกินจนเยอะก็ไม่ดีแล้วก็กินให้พอเหมาะพอควรแล้วอีกอย่างไข่ก็มีโปรตีนด้วยอย่างเช่นไข่ที่เป็นสายออกกําลังกายอย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนชวนไปวิ่ง
0: ค่ะ
1: วิ่งเสร็จแล้วกินไข่ก็จะช่วยเพิ่มโปรตีนช่วยรักษากล้ามเนื้อของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมเราจะไปซื้อไข่ ทีมเราจะไปซื้อไข่มาเป็นเสบียง
1: เพื่อเราไปวิ่ง
0: ใช่ไม่เพื่อกลัวจะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่านี้เนาะก็ถือว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์
1: ใช่
0: หรือว่าบางคนจะเรียกเมนูสิ้นคิดเนาะคิดอะไรไม่ออกก็
2: กินไข
0: ่เนาะหรือว่าผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยแต่ผัดกะเพราพูดแล้วก็อยากกินอยู่นะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะพี่ก็เริ่มจะหิวแต่เช้าแล้วแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ทำงานไปด้วยแล้วพอเราคุยกันถึงเรื่องของอาหารการกินหลายคนก็จะเริ่มละเริ่มมีอาการละเริ่มอยากจะกินเริ่มหิวนะแล้วก็เริ่มที่จะนึกถึงเมนูกลางวันแล้วแหละว่าเอ๊มื้อกลางวันนี้เราจะทานอะไรกันดีใครคิดไม่ออกก็ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ดาวไข่เจียวกันไว้ก่อนก็แล้วกัน นะแต่บางคนบอกกินไข่อย่างเดียวมันไม่ได้ก็หาอะไรที่มันมีรสมีชาติเสริมเข้าไปแล้วแต่อย่างน้อยก็ไข่ก็ลงไปในร่างกายเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเรายังลดอัลไซเมอร์ได้สัก 20% เอ้าเดี๋ยววันนี้3คนต้องไปซื้อไข่ให้พี่นะ ถ้าใครยังอยากจะจัดรายการกับพี่จนจบฝึกหลักจนเต็มหลักสูตรนะคะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังคงอยู่ด้วยกันแต่ว่าเรื่องราวดีๆเรายังไม่หมดไปนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เรื่องฮอตๆของเราก็คือรอจะลงทะเบียนแหละไทยช่วยไทยพลัสตื่นตัวกันใหญ่เลยนะคะถามกันทุกวันจะต้องยังไงจะต้องลงเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยววันที่19เขาจะมีข้อมูลที่ชัดเจนยืนยันให้เราอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าพลาดกับรายการของเรานะคะพี่จะต้องมอบหมายให้ทั้ง3คนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันที่19หลังจากที่มีการแถลงแล้วหรืออาจจะเป็นวันที่20ได้เพราะว่าเป็นวันที่เราจัดรายการอยู่เอา20ไม่ได้สิ20เป็นวันพุธ
1: ใช
0: ่แต่ว่าในสัปดาห์หน้าเราคุยกันแน่นอนสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพื่อไม่อยากให้คนไทยพลาดสำหรับโครงการดีๆที่รัฐบาลมีให้กับพี่น้องประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นการเสริมพลังในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับทุกคนนะคะเอาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแน่นอนอย่าไปหลงเชื่อตอนนี้อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคนอื่นนะส่วนมากแล้วก็จะเป็นเฟกนิวส์จะเป็นช่วงที่มิจฉาชีพออกมาทำงานกันแล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอมีกิจกรรมมีโครงการดีๆแบบนี้ก็จะเป็นช่วงของการฉวยโอกาสเนา
1: ะ
0: เพราะนั้นเราก็ต้องเป็นกระบอกเสียงช่วยกันนะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เขายังไม่มีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นอย่าไปลงเชื่อเด็ดขาดนะคะติดตามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างเช่นเราค่ะ
1: ค่ะ
0: นะรับรองว่าถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ
0: นะเอ้าคุณผู้ฟังคะเราไปติดตามรับฟังอีกหนึ่งอันเพลงที่น้องๆเลือกไว้แล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะคุยกับน้องเชียร์ค่ะเรื่อง
2: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรนะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ

0: นั่นคืองานเพลงที่น้องเลือกไว้เพลงที่มีชื่อว่าใจเจ้าชู้งานจากคุณบรรจบเจริญพรนะคะทุกครั้งที่พูดชื่อเพลงในงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือว่าอมตะลูกทุ่งเนี่ยพี่จะต้องหันไปดูชื่อให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยจะทันเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงที่เพราะเนาะไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าอมตะลูกทุ่งหรอกอุ้ยขออภัยค่ะคุณผู้ฟังมันแดงเลยกันไป ไฟโชว์นะฮะอ้าวก็คือว่าเราก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราที่มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเราก็จะเมื่อเราพูดจบนำเสนอเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกันแล้วเราก็จะได้เปิดเพลงเพราะๆส่งท้ายคุณผู้ฟังแต่มาถึงคิวของน้องเชียร์บ้าง คิวของน้องเชียร์วันนี้กับเรื่องของต้นไม
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะมาฟังเรื่องของ5ต้นไม้มงคลเหมาะกับการปลูกในบ้านกันค่ะต้นแรกนะคะคือกวักมรกตค่ะต้นไม้นี้นะคะถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าช่วยในเรื่องของโชคลาภและเงินทองค่ะเหมาะสำหรับวางในบ้านหรือโต๊ะทำงานเพื่อเสริมพลังด้านการเงินนะคะจุดเด่นเนี่ยคือใบสีเขียวเข้มค่ะดูสวยทันสมัยเข้ากับการแต่งบ้านถูกสไตล์นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายมากค่ะทนแรงได้ดีรดน้ำเพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็พอค่ะชอบแสงรำไรนะคะไม่จำเป็นต้องโดนแดดจัดมือใหม่ปลูกได้สบายๆเลยค่ะต่อมานะคะลิ้นมังกรค่ะต้นไม้นี้นะคะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกในร่มยอดนิยมเลยค่ะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการฟอกอากาศและช่วยดูดสารพิษภายในบ้านนะคะตามความเชื่อแล้วเป็นต้นไม้ที่ป้องกันสิ่งไม่ดีและเสริมพลังด้านความมั่นคงให้ผู้ที่อยู่อาศัยค่ะมีใบทรงสูงสวยดูมินิมอลนะคะเหมาะกับการแต่งบ้านสมัยใหม่นะคะที่มีพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะดูแลง่ายค่ะทนทั้งแดดแล้วก็แสงน้อยนะคะรดน้ำไม่บ่อยก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะต่อมาพูด่างค่ะเป็นต้นไม้ที่ยอดฮิตที่ปลูกง่ายโตไวเหมือนกันค่ะและช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศภายในบ้านได้ดีมีลักษณะใบที่มีลวดลายสีเขียวสลับเหลืองนะคะดูสดใสสามารถปลูกทั้งแบบแขวนแล้วก็เลื้อยตกแต่งห้องได้ค่ะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่เสริมโชคลาภนะคะและช่วยดึงดูดพลังงานดีเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะดูแลง่ายมากค่ะเพียงแค่รดน้ำสม่ำเสมอและวางในที่ที่มีแสงรำไรก็เติบโตได้อย่างสวยงามเลยค่ะต่อมานะคะดอกเดลี่ค่ะเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศที่มีดอกสีขาวสวยดูสะอาดตาและช่วยเพิ่มความสดชื่นให้บ้านนั่นเองค่ะตามความเชื่อแล้วนะคะเป็นต้นไม้แห่งสันติสุขค่ะช่วยเสริมบรรยากาศสงบและความร่มเย็นในครอบครัวนะคะเหมาะกับการปลูกในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนนั่นเองค่ะเพราะช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้ดีชอบแสงรำไรค่ะและดินชุ่มเล็กน้อยนะคะหากดูแลเหมาะสมเนี่ยก็จะออกดอกสวยตลอดปีเลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือไซใบสักค่ะเป็นไม้ประดับยอดนิยมนะคะที่ช่วยเพิ่มความดูหราและดูอบอุ่นในบ้านนั่นเองค่ะใบจะเป็นใบใหญ่นะคะสีเขียวเข้มช่วยเติมมุมห้องให้ดูมีชีวิตชีวาและโดดเด่นขึ้นมานั่นเองค่ะตามความเชื่อแล้วนะคะเป็นต้นไม้ที่เสริมความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองค่ะและความก้าวหน้าในชีวิตควรวางในจุดที่มีแสงธรรมชาติส่องถึงนะคะแล้วก็ลดน้ำพอเหมาะจะช่วยให้ใบสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจมากเหมาะกับคนอย่างพี่มาก นะคะแล้วก็ในช่วงที่พี่ซื้อบ้านหลังใหม่ก็มีสิ่งต้นหนึ่งที่พี่อยากจะได้ก็คือกวักมรกตที่น้องเชียร์พูดถึงนั่นแต่ยังไม่ได้หาไปเลยเดี๋ยวต้องหาเพราะว่าอาจจะเป็นโชคลาภก็ได้
1: ต้องรีบจัดนะคะ
0: เนาะกวักมรกตอันนี้พี่ชอบนะมันจะดูแลไม่ยากเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะอยู่เราสามารถเลี้ยงในกระถางที่อาจจะต้นไม่ใหญ่มากก็ได้โต๊ะทำงานเราก็ยังน่าสนใจอยู่นะโอเคค่ะตึงคือหนึ่งเป้าหมายของการหาต้นไม้ในช่วงนี้อ้าวเมื่อคืนนี้ใครดูมิสเวอร์สวยไหม
2: ผ่านสวยค่ะ
0: สวยเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดสาวเชียงใหม
2: ่ใช่ค่ะ
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจสวยงามมากใครไม่ได้ดูกลับไปย้อนดูนะคะใครไม่ได้เห็นข่าวสารก็กลับไปหาข่าวสารน้ององุ่นพอจะหาข้อมูลทันไหมเรื่องของน้องน้ำผึ้ง
2: ท่านค่ะคือต้องบอกว่า Miss World Thailand เนี่ยปีนี้เป็นของสาวเชียงใหม่ก็คือคุณน้ำผึ้งการทิรานเองนะคะประจำปี2569ซึ่งเมื่อก่อนนะเขาเป็นเด็กไร้สัญชาตินั่นเองค่ะชาติพันธุ์ไทยใหญ
0: ่
2: นางงามผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยปัจจุบันอายุ25จบการศึกษาที่คณะเทคนิคการแพทย์มอชอนเองค่ะก็คือรุ่นพี่ของพวกหนูด้วย
0: สวยด้วยและเก่งด้วย
2: ค่ะปัจจุบันก็ยังศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มช.เหมือนเดิมค่ะแต่ที่สำคัญเขาได้ก่อตั้งโครงการ Dare Your Dream Project for Stateless Person ก็คือเป็นเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้เด็กและเยาวชนไร้สัญชาติเองค่ะ
0: นะคะถือว่าเป็นแรงผลักดัน
2: ใช่ค่ะ
0: จากตัวเองนี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นก็จะรู้ดีนะคะว่าการไร้สัญชาติมันจะต้องทำยังไงกันต่อไปเราจะต้องคือนอกเหนือจากการเดินเรื่องของเอกสารการศึกษาข้อมูลเงื่อนไขต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งก็คือต้องเป็นคนดีนะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
0: ถ้าหากว่าเราเดินเรื่องเดินเอกสารแต่เราไปลักเล็กขโมยน้อยเราไปทำหรือทำไม่ดีอะไรมันก็ไม่สามารถเกิดได้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ให้กำลังใจ
2: ใช่หนูมองว่าเขาแบบอุ้ยถือว่าเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเด็กๆที่เขาแบบไร้การศึกษาอย่างเท่าเทียมเนาะเอ้ยหนูมองว่าคือการที่เรามีการศึกษาเท่าเทียมนี้สำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้รับการศึกษาที่มีความหวังของเด็กไร้สัญชาตินั่นเองค่
0: ะ
2: ก็ลุ้นให้เขาไปมงใหญ่เนาะเขาก็จะได้ไปแบบแข่งกับต่างประเทศเหมือนพี่โอปอเนาะสุชาตาอันนี้ก็คือแบบอุ้ยที่สุดของคนไทยเหมือนกันนะคะ
1: ค่
2: ะ
0: สวยมาก
2: สวย
0: ค่ะนี่โอปอก็เป็นคนที่มาสวมมงกุฎ
2: ใช่ค่ะ
0: คนสวมมงกุฎให้กับน้ำผึ้งแล้วพอเขาได้สวมมงกุฎเท่านั้นแหละความสง่างามมันบังเกิดขึ้นกับตัวเขาทันที
2: ใช่ค่ะ
0: น้องขวัญอยากไปสวมมงกุฎไหม
3: อันจะต้องดูก่อน
0: อันนี้คือให้คนอื่นดูก่อนหรือว่าเราต้องดู
3: ทั้งสอง
0: เนี่ยเชียอยากสวมมงกุฎไหม
1: หนูอยากสวมเป็นคนสวมใส่เอง
0: เออใช่เดี๋ยววันนี้พี่พาไปกาดหลวงทุกคนจะได้สวมนะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะข่าวสารที่น่าสนใจที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะพบกับพวกเรา4คนเนี่ยได้เริ่มมา4แล้วเดี๋ยววันหน้าอาจจะมี5ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะได้ค่ะก็4คนเนี้ยได้จนน้องๆจะจบการฝึกงานนะคะในช่วงนี้แล้วก็ยกเว้นวันพุธนะวันพุธเราจะมีช่วงเวลานี้ให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้กับเขาเรียกว่าสมาชิกนะคะผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารแล้วก็ได้ติดตามนะคะเผื่อว่าเขามีอะไรใหม่ๆคุณฟังสามารถที่จะติดตามได้ในชั่วโมงเดียวกับเราค่ะ9โมง10นาทีโดยประมาณจนถึง10โมงเช้านะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะมีงานเพลงที่เลือกมาส่งท้ายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแล้วเรา4คนค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
2: องุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
1: เชียร์ทัชนกสิริคำฟูค่ะ
3: ขวัญกชกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะล่ะคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้9โมงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายทักษิณชินวัตรเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM ตามเงื่อนไขการพักโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการพักโทษ
8: เมื่อเวลา 8:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปนเรียบร้อยแล้วจะรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11-13พฤษภาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์หรือต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณาและในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026โดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุนนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและ AMCHAM เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับ อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade and Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญคุมเข้มราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซหุงต้มเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพผันผวน
9: นายเกษริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซหุงต้มและตรวจแนะนำผู้ประกอบการภายในตลาดสดเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่ายังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยถังขนาด4กิโลกรัมราคา160ถึง165บาทขนาด15กิโลกรัมราคา440ถึง450บาทและขนาด48กิโลกรัมราคา 1,580 บาทพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอปทุมราชวงศาตรวจสอบเครื่องชั่งและการแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพยังคงมีความอ่อนไหวโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบ่ได้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้เราพบกันวันจันทร์ที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ค่ะช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวสุกิจประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติบทเพลงเทิดพระเกียรติและสารคดีพิเศษที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงนี้ของรายการคุณของแผ่นดินค่ะ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้จะมีหนึ่งวันสำคัญนั่นคือวันเพื่อชมงคลซึ่งก็จะมีพิธีสำคัญที่เราจะได้เห็นกันเป็นประจำทุกปีนะคะสำหรับในช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินวันนี้จะพาไปรู้จักสิ่งสำคัญในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นคือคันไถคันไถเป็นสิ่งสำคัญในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณสำหรับพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นถือเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณมีความงดงามและมีความหมายอย่างยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้ในพระราชพิธีดังกล่าวสำหรับคันไถนี้เป็นคันไถที่ทำจากไม้สมอซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เก็บรักษาไว้ที่อาคารจัดเก็บคันไถซึ่งมีชุดองค์ประกอบด้วยกันนั่นคือ1คันไถซึ่งเป็นคันไถสีแดงชาติลงรักปิดทองตลอดคันขนาดความสูง2เมตร26เซนติเมตรยาว6เมตร59เซนติเมตรหัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยปลายไถหุ้มผ้าขาวกลีบทองสำหรับมือจับ2คือแอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร55เซนติเมตรตรงกลางแอกประดับด้วยรูปครุฑยุทธนาคหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองอยู่บนฐานบัวปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม3คือฐานรองเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็งและ4ธงสามชายเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนด้วยลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติอย่างไรก็ตามในปีนี้ค่ะสำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569โดยในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569จะเป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีเพื่อชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพุธที่13พฤษภาคม2569เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานอันเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดเสียงได้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และทาง NBT ค่ะสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเห็นว่ามีวันสำคัญหลากหลายวันด้วยกันนะคะและในสัปดาห์นี้ในวันพุธที่ใกล้จะถึงแล้วก็เชื่อว่าผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่าใจจดใจจ่อเลยที่จะเข้าร่วมแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ตั้งแต่เช้านะคะหลังจากเคารพธงชาติเสร็จก็จะเริ่มพิธีการถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดสดค่ะติดตามรับชมกันได้ติดตามรับฟัง

ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 110
1: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
2: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้นำเสนอชื่อตอนคืนเขียดแล้วสู่ธรรมชาติสร้างอาหารโปรตีนให้ราษฎรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เขียดแล้วหรือกบภูเขาสัตว์พื้นถิ่นที่พบมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งโปรตีนที่ได้รับความนิยมจากประชาชนส่งผลให้เขียดแล้วในธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลงจนน่าเป็นห่วงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544ได้พระราชทานพระราชเสวนีให้มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนมีอาหารโปรตีนเพียงพอและรักษาสมดุลของระบบนิเวศโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติตามพระราชเสวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้เริ่มดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2544ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4: แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือการศึกษาวิจัยแล้วก็เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับก็เริ่มตั้งแต่การเก็บไข่นะครับในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะครับเพื่อมาฟักไข่นะครับแล้วก็มาอนุบาลลูกกบนะครับก็อายุก็ประมาณสัก45ถึง60วันนะครับจนมีลูกกบแล้วก็มีการปล่อยนะครับคือสู่ธรรมชาตินะครับในวาระเทศกาลสำคัญวันต่างๆนะครับและส่วนที่2คือการขยายผลนะครับก็ศูนย์โครงการพ่อเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแล้วนะก็เป็นที่ศึกษาดูงานนะครับของส่วนราชการนะครับแล้วก็ของประชาชนที่สนใจในการเข้าไปพ่อเลี้ยงนะครับเขียดแล้วแล้วกบภูเขาเนื่องจากเขียดแล้วแล้วกบภูเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นที่ยอมรับมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะครับรวมไปถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบนะครับในการพ่อเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วของสถานศึกษาและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมครับ
3: เขียดแล้วจัดเป็นกบขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยตัวโตเต็มวัยอาจมีความยาวถึง1ฟุตมีน้ำหนักกว่า5กิโลกรัมมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำบนภูเขาสูงตามลำห้วยป่าดิบสามารถปรับเปลี่ยนสีผิวไปตามที่อยู่อาศัยออกหากินในเวลากลางคืนและชอบอากาศเย็นโดยมักหลบซ่อนตัวในที่มืดช่วงเวลากลางวันเนื่องจากไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่แห้งแล้งหรือร้อนจัดนานเพราะจะทำให้ผิวหนังแห้งและตายได้นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนองพระราชสวนีของพระองค์ท่านตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันโดยได้ปล่อยเขียดแล้วคืนสู่ธรรมชาติตามแหล่งต่างๆกว่า30แห่งรวมจำนวนกว่า 1,200,000 ตัว
5: ปัจจุบันนะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเสือดำจืดแม่ฮ่องสอนนะครับได้ดำเนินการสนองพระราชดำรินะครับด้วยการเพาะขยายพันธุ์เขียดแล้วเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เราจะมีการผลิตนะครับพันธุ์เขียดแล้วนะครับประมาณ 30,000 ตัวนะครับต่อปีเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับสามารถผลิตนะครับเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรนะครับนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อนะครับในการที่ว่าสามารถนำไปเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้เพาะพันธุ์นะครับเนื่องจากปัจจุบันกรมประมงครับได้ทำการปลดล็อกนะครับสามารถให้จำหน่ายพันธุ์เขียดแล้วครับเพื่อสนองพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะให้เป็นอาหารนะครับของราษฎรในพื้นที่นะครับในการนำไปเลี้ยง ะครับเป็นอาหารนะครับ
3: แม้เขียดแล้วจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแต่ด้วยความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ทำให้ปัจจุบันสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและต่อยอดสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงพลนัทบัวงามถ่ายภาพวัฒนีบุญเก่งทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

เราจะสื่อสารภาษาและสื่อยอดและลงสินดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ริจาค
1: โทร1510
0: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
1: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังทางสำนักพระราชวังได้ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา 17:00 นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและในวันพุธที่13พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังยังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันที่12พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นซึ่งสำหรับท่านที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพก็มีความขอความร่วมมือนะคะสำหรับประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นเนื่องจากจะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ2วันด้วยกันนะคะที่จะมีการดำเนินพิธีสำคัญค่ะและเมื่อเวลาของรายการคุณของแผ่นดินแล้วช่วงเวลานี้ดิฉันและดารัตน์เลิศลักษณาวสุกิจประเสริฐลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันหลายจุด
8: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยต่อเนื่องเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
9: นายจุมพลวณฉัตรสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจความพร้อมของโครงการรถพุ่มพวงให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดทั้งในเรื่องของรายชื่อผู้ลงทะเบียนขนาดรถยนต์อัตราการสนับสนุนค่าน้ำมันและการได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569ออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังการพิจารณาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่นหากมีความจำเป็นทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งทำการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหลังเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงฝากเข้าไปกดหัวใจดวงน้อยๆด้วยกับช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมรวมถึงบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงลดต้นทุนให้เกษตรกรมีการขานรับนโยบายผลักดันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการเร่งด่วนรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมให้ข้อมูลในการจัดการดินด้วยเทคโนโลยี AI แชทบอทน้องดินดีผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติเข้าถึงข้อมูลการให้บริการต่างๆอย่างสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงตอบสนองความต้องการให้กับเกษตรกรและก็ประชาชนที่ต้องการข้อมูลการบริการที่รวดเร็วนะคะ AI แชทบอทน้องดินดีมีจุดเด่นก็คือระบบรองรับค้นหาข้อมูลโต้ตอบกับผู้ที่ใช้บริการด้วยการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสอบถามข้อมูลหรือคลิกที่กล่องข้อมูลเป็นเมนูนะคะอย่างเช่นมีการเช็คอินเช็คดินเพื่อความสะดวกในการเลือกพื้นที่ให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามชนิดพืชเลือกวัสดุทำปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมีช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารตรงกับความต้องการเกษตรกรก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นและปัญหาปุ๋ยขาดแคลนนอกจากนี้แล้วยังมีการให้บริการเพื่อที่จะขอรับบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นจุลินทรีย์พืชปุ๋ยสดแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะทั้งนี้เกษตรกรนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะหรือว่าเข้าไปใช้บริการ AI แชทบอทน้องดินดีได้โดยเพิ่มไลน์นะคะก็คือเป็นการเข้าไปค้นหา ID @dindee ก็คือ @dindee นั่นเองเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะคะที่สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงเป็นข้อมูลที่ให้คำตอบได้ไวแล้วก็รวดเร็วกันด้วยค่ะ

างสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันตอนนี้ดูการบริหารจัดการน้ำสักนิดนึงค่ะโดยจะมีการบูรณาการร่วม

แรงได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนก็ดูจากการที่มีการสั่งการนะคะระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงโดยที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดสนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรเพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะแล้วก็สนับสนุนน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วยทั้งนี้เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 21,000 ครัวเรือนนะคะก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตภัยแล้งลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ภาคการเกษตรนะคะรวมถึงแนวทางในการปรับตัวอย่างเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวกันด้วยข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันในเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสินค้าลดราคานะคะตอนนี้เนี่ยกระแสก็ดีแล้วก็มีเรื่องของการตอบรับดีในการเข้าไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของนะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยมีการวางจุดจำหน่ายนะคะแล้วก็รวมถึงมีการออกสำรวจสถานการณ์การซื้อสินค้าของประชาชนผลตอบรับการเข้ามาจับจ่ายแบบคึกคักนะคะพอจะในแบรนด์หลักที่ราคาถูกแล้วก็แบรนด์รองที่ราคายิ่งถูกเข้าไปอีกโดยมีสินค้าที่จำเป็นให้เลือกซื้อมากมายเดินทางสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการนำสินค้าชุมชนเข้ามาแล้วก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ราคาประหยัดมีโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ผงซักฟอกสินค้าที่มีมากกว่า 3,000 รายการลดสูงสุด 58% นะคะเท่ากับว่าราคาลดแล้วลดอีกแล้วก็ยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยมาลดราคารวมไปถึงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกันด้วยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอแล้วก็ยังมีการจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569นะคะช่วงเวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลยก็มีการที่จะได้ลงพื้นที่ไปดูข้อมูลนะคะรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยก็สามารถที่จะช่วยคนไทยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากนาไปก่อนแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแม้ไทยยังไม่พบการระบาดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยต้องติดกำไร EM และรายงานตัวตามเงื่อนไข
1: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์สายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทย
3: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้ก็กลัวมาไม่ไหวประทับใจเพราะโครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยทอผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์
2: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที
4: ่ก็ในส่วนของทาง NT นะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราเคยพบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทำหล่นไปก็มีการนำไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
2: ทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิญญวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
5: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์พันธุ์แทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสทันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์พันธุ์แท้เช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สภาพอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสเพื่อผลิตนักบำบัดด้านเวลเนสรองรับความต้องการรายงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็นเวลเนสฮับของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้านเวลเนสเช่นชีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอัพสกิลและรีสกิลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,300,000,000 บาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
6: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับตอนนั้นเราคิดกันยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีประดินทำเนียบรัฐบาลก็กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุด การที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นสภาพจัดการประชุมครั้งนี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพิสูจน์และเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยปีนี้จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยผลิตนาคขอนแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน XAIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมคูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอวมีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
9: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั้นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้Open Space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจในนวัตกรรมเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้จริงๆนะฮะสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้คนมีเงินวิ่งไปเจอกับนักวิจัยได้แล้วเขานั่งกินกาแฟกันเรามีหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดเรามีหรือเปล่าในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนวัตกรรมเรามีหรือเปล่าที่วันนี้จะบอกว่าประเทศไทยต้องโตด้วยนวัตกรรมเรามีพื้นที่ให้เขาเจอกันไหม
8: นายชนันท์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจด้านเวลเนสให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยใช้ความได้เปรียบด้านการแพทย์และวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขายหลักควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลและการเปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตพร้อมย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวโดยสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงโดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีเป็นรูปแบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองได้24ชั่วโมงช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทางนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ได้เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีทั้งนี้สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม PC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกชวิสาปทุมมารายงาน
0: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
10: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอติพลสารพรหมมารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพฤชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพฤชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:01 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการ ทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
13: เมื่อเวลา 10:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอาทิสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRIและในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนรณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ ASPEC นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมีการรับรองแถลงการ4ฉบับซึ่งฉบับที่สำคัญคือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยกรอบแนวคิด ASPEC เพื่อยกระดับการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคโดยมุ่งเน้น6ด้านหลักได้แก่เสริมสร้างระบบประสานงานดิจิทัลและโลจิสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดขั้นตอนข้ามพรมแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วที่สุดนำวิทยาศาสตร์มาใช้แจ้งเตือนภัยและระดมทรัพยากรก่อนเกิดเหตุการสร้างความมั่นคงผ่านกองทุน ADMER และการเข้าถึงงบประมาณฉุกเฉินที่รวดเร็วเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดภัยการจัดการความเสี่ยงภัยที่หลากหลายทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.พร้อมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและรู้รับปรับตัวสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอาเซียนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายจุดและเตรียมบินโดรนสำรวจพื้นที่เพื่อควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง
14: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิฐ โคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างประโยชน์สู่สังคมไทย
7: พลอากาศเอกชลิตภุพภาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26ประจำปี2568รางวัลเกียรติยศระดับชาติที่มุ่งเน้นเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นณกรมประชาสัมพันธ์ในการนี้พลอากาศเอกชลิตภุพภาสุของคมนตรีกล่าวชื่นชมสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยถึงความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเข้มแข็งของสมาคมในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารในยุคดิจิทัลถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลที่ยึดมั่นในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
15: ผมขอแสดงความชื่นชมกับสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินมาอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าสมาคมมีความมั่นคงในการจัดกิจกรรมมาให้ความช่วยยกย่องบุคคลและองค์กรในด้านการเรียนรู้พันธุ์อันเป็นที่ประจักษ์ถึงนับเวลาแล้วปัจจุบันประเทศชาติของเรายังต้องการการเรียนรู้พันธุ์ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ถึงแม้ว่าการเรียนรู้พันธุ์จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ตามสมาคมนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยยังทำหน้าที่การประสานสารสัมพันธ์ส่งเสริมและประสานงานให้สามารถพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองในที่สุด
7: นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีตั้งแต่ปี2518เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างคุณูปการแก่ส่วนรวมสำหรับการจัดงานครั้งนี้สมาคมได้ขอพระราชทานถวายรางวัลประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในฐานะองค์ประธานอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันผู้ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประจักษ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างประโยชน์แก่วงกว้างซึ่งได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อหน้าพระสาธิตลักษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายน2569ที่ผ่านมาสำหรับผู้ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26แบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทบุคคลจำนวน5ท่านประกอบด้วยพระราชวัตรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชนประธานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเวนจรงกิจกรรมการวิทยาจารย์สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรจำนวน2องค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณิษฐาลือสัตว์รายงาน
16: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
17: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับ

มาดูภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกันบ้างนะคะก็คือภาวะที่ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดนั้นลดต่ำลงกว่าปกติโดยทั่วไปจะถือว่ามีน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดนั้นน้อยกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เป็นอันตรายถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพราะว่าสมองนั้นจะขาดพลังงานที่จำเป็นค่ะสาเหตุหลักๆที่พบได้บ่อยเลยนะคะมักจะเกิดจากการทานอาหารน้อยไปหรือทานไม่ตรงเวลาทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดบางชนิดเกินขนาดหรือว่าฉีดยาอินซูลินมากเกินไปรวมถึงอาจจะเกิดจากการออกกำลังกายหรือว่าทำงานมากกว่าปกติด้วยค่ะอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็คือมีเหงื่อออกมามากผิดปกติแม้จะอยู่ในอากาศเย็นก็ตามใจสั่นหัวใจเต้นเร็วค่ะรู้สึกว่าเหมือนหัวใจจะกระโดดออกมาเลยนะคะแล้วก็หิวจัดรู้สึกว่าหิวแบบรุนแรงผิดปกติมือสั่นตัวสั่นค่ะควบคุมการสั่นไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียหมดแรงนะคะไม่มีแรงแม้แต่จะพักผ่อนมามากแล้วก็ตามมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายค่ะรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะเป็นลมนะคะสับสนกระฉับกระส่ายหงุดหงิดง่ายอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติมีอาการปวดศีรษะค่ะอาจจะรู้สึกปวดหน่วงๆที่บริเวณศีรษะนะคะหรือว่าปากซีดริมฝีปากก็จะดูซีดเซียวนี่แหละค่ะรวมถึงอาการหมดสติหรือชักในกรณีที่น้ำตาลนั้นลดต่ำลงมากและรุนแรงถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณควรทำเมื่อมีอาการน้ำตาลต่ำก็คือให้รีบเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทันทีค่ะด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่ดูดซึมเร็วนั่นคือดื่มน้ำผลไม้ 100% 1แก้วแล้วก็อย่างเช่นนะคะในส่วนของน้ำส้มหรือว่าน้ำองุ่นดื่มน้ำหวาน1แก้วค่ะเช่นน้ำอัดลมที่ไม่ใช่ไม่ใส่น้ำตาลเทียมนะคะหรือแม้แต่การทานลูกอม 2-3 เม็ดหรือน้ำผึ้งไซรัปก็ได้ค่ะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนั่งพักผ่อนประมาณ15นาทีนะคะนั่งรอประมาณ15นาทีแล้วก็วัดระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำอีกครั้งถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นหรือน้ำตาลนั้นยังต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะให้ทานหรือว่าให้ดื่มซ้ำแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลและถ้าหากว่าผู้ป่วยนะคะมีอาการหมดสตินะคะคือถ้าหากว่ามีอาการน้ำตาลต่ำมากๆก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการหมดสติได้อย่างที่ได้บอกไปถ้าหากหมดสติห้ามป้อนอาหารหรือว่าน้ำเข้าปากโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการสำลักได้ให้จับผู้ป่วยนอนตะแคงค่ะแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะในส่วนตรงนี้การที่เราทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของอาการน้ำตาลสูงและน้ำตาลต่ำเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานค่ะการสังเกตสัญญาณเตือนภาวะน้ำตาลสูงหรือภาวะน้ำตาลต่ำเหล่านี้อย่างใกล้ชิดจะทำให้เรารู้ถึงวิธีในการรับมือที่ถูกต้องและจะช่วยป้องกันภาวะฉุกเฉินลดความรุนแรงของโรคได้อย่าลืมนะคะปรึกษาแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เสมอด้วยค่ะเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะร่างกายของคุณนะคะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามย้ำกันอีกครั้งอย่ามองข้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าภาวะน้ำตาลจะสูงหรือว่าน้ำตาลต่ำก็ตามล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นเราต้องรู้และเข้าใจรวมถึงรับมือให้อยู่กับภาวะที่เกิดขึ้นถ้าหากคุณมีอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอย่านิ่งนอนใจนะคะรีบไปพบแพทย์ด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับสาระสุขภาพดีๆแบบนี้วันนี้ลาจากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและมีกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงสิริณาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสภาองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงกำชับให้สคบพิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทางมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักติดประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคนสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondiusซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: ูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.นะครับทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์นะครับที่11พฤษภาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและกับ PM 2.5 แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนำมุ่งทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนนะครับที่จะตกลงมานะครับแล้วก็วันที่14ถึง17พฤษภาคม2569นี่นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็ได้มีการคาดหมายนะครับว่าฝนก็จะเพิ่มขึ้นทุกภาคนะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้ทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมตุยนะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายนะครับในช่วงของวันที่14ถึง17พฤษภาคม2569ในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันมานี่นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีอากาศห้อในตอนเมื่อวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บอกแข็งแรงรวมทั้งให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมตุยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งการดูแลสุขภาพนะครับในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีอากาศห้อนในตอนเมื่อวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเมื่ออู้ถึงในเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะครับช่วงนี้เรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 ซึ่งหลายพื้นที่นะครับก็มีฝนที่ตกลงมานะครับก็ทำให้ค่าฝุ่นนั่นลดลงนะครับคุณภาพอากาศดีขึ้นนะครับซึ่งก็มีการตรวจวัดเรื่องของคุณภาพอากาศในช่วงบ่าย 2:00 น.ที่ผ่านมาทุกพื้นที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับคุณภาพดีมากนะครับอยู่ระดับสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศและก็ค่าคุณภาพอากาศนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของประเพณีไซขันดอกบูชาเสาอินทขินซึ่งก็มีการกำหนดจัดขึ้นนะครับในวันที่13-19พฤษภาคม2569และจะมีพิธีทำบุญออกอินทขินในวันที่3พฤษภาคม2569นี่นะครับที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็เป็นประเพณีสำคัญของชาวเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าขันดอกไปบูชาเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและก็ให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีนะครับซึ่งความเป็นมานะครับของประเพณีบูชาเสาอินทขินนะครับก็มีตำนานตีได้มีการเล่าขานกันนะครับประเพณีบูชาเสาอินทขินก็เป็นประเพณีบูชาเสาอินทขินหรือห้องกันว่าการเข้าอินทขินนับว่าเป็นประเพณีของเจ้าเชียงใหม่ที่โดดเด่นเป็นประจำทุกๆปีนะครับซึ่งหากจะกล่าวโดยสังเขปแล้วนะครับเสาอินทขินก็เป็นเสาปูนปั้นตั้งอยู่กลางวิหารอินทขินในวัดเจดีหลวงวรวิหารแต่เดิมมีเฉพาะเสาล้วนๆต่อมาก็มีการประดับกระจกตกแต่งให้สวยงามแล้วก็นำพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนเสานั่นด้านความเป็นมานะครับก็มีตำนานเล่ากันนะครับว่าแต่เดิมนั่นเสาอินทขินเป็นเสาหินตีอยู่บนสวรรค์พระอินทร์สั่งให้กุมพันสองตนนำมาตั้งไว้ในเมืองนพบุรีเชียงใหม่นะครับเพื่อบันดาลโชคลาภและก็ป้องกันภัยต่อมานะครับผู้คนกระทำอันเป็นการบะเฮือความเคารพต่างๆนานากุมพันบะปอใจจึงได้มีการหามกลับเมืองสวรรค์เมื่อเจ้าเมืองเดือดร้อนก็ไปขอพระอินทร์แหมคราวนี้นะครับพระอินทร์ก็ได้มีการแนะนำเจ้าเมืองฮื้อก่อเองโดยใจลออ่างแข็งหรือว่ากระทะขนาดใหญ่แล้วก็ลอรูปคนฮื้อได้ร้อยเอ็ดเจ็ดภาษาก็คือผู้คนนานาชาติพันธ์ลอรูปสัตว์ต่างๆนะครับบ่าว่าจะเป็นจ้างม้าวัวควายเป็ดไก่หมูม้าแพะแกะกวางลิงรวมทั้งป๋าปูหอยกุ้งจระเข้บางกรตลอดจนตะขาบแมงป่องลงใส่ในอ่างขางนั่นแล้วก็ฮื้อขุดดินฝั่งอ่างขางนั่นลึกลงดินถึง9ศอกแล้วก็ก่อรูปเสาอินทขินบนดินนั่นเพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่เจ้าเมืองเมื่อได้รับคำแนะนำเช่นนั้นนะครับเจ้าเมืองจึงได้พากันสร้างเสาอินทขินขึ้นมาใหม่แล้วก็กระทำการสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีในช่วงต่อระหว่างเดือน8กับเดือน9เหนือที่ห้องกันว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกโดยที่การบูชาจะเน้นใจดอกไม้วางบนขันก็คือผ่านดอกไม้จึงมีชื่อห้องแหมยางว่าการใส่ขันดอกนะครับซึ่งในแง่ของการปฏิบัตินอกจากจะมีการบูชาเสาอินทขินแล้วนะครับประชาชนก็จะมีการสักการะบูชารูปเคารพอื่นๆที่อยู่ในบริเวณวัดบ่ว่าจะเป็นรูปกุมพันรูปจ้างรูปฤาษีพระสังกัจจายพระนอนตลอดจนการส่งน้ำพระธาตุเจดีย์หลวงในโอกาสเดียวกันตยซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นประเพณีสำคัญแห่งประเพณีหนึ่งของเจ้าเชียงใหม่จบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตำนานนะครับจากอาจารย์สนันธรรมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับในส่วนของกำหนดการนะครับประเพณีไซขัน

ดอกบูชาเสาวินขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ก็มีการจัดนะครับตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤษภาคม2569แล้วก็วันที่20นะครับก็เป็นวันออกอินทขินกิจกรรมในวันที่13พฤษภาคม2569ก็จะมีการทำบุญวันเข้าอินทขินนะครับเวลา 6:30 นก็จะมีพิธีถวายเครื่องพีกรรมบูชาเสาอินทขินจากด้านก็เปิดให้ศรัทธาประชาชนเริ่มใส่ขันดอกเวลา 9:00 นะครับก็จะมีการอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห้าจากวัดช่างแต้มสู่วัดเจดีย์หลวง 10:00 นะครับก็จะมีการอัญเชิญนะครับก็มีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์สู่วัดเจดีย์หลวงเวลา 10:30 นะครับก็จะมีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาและเครื่องบวงสรวงบูชาพระเจ้าอุ่มเมืองหรือว่าพระเจ้าแป้คืดบูชาเสาอินทขินท้าวอมรินทราธิราชพญากุมพันธ์บูรพากษัตริย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอารามนะครับเวลา 13:30 ก็จะมีขบวนอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห้าและขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเวลา 16:00 นะครับก็จะมีพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานส่งพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป้คืดและส่งเสาอินทขินเวลา 17:00 นะครับประธานจุดธูปเทียนบูชาและส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนห้าพระสงฆ์15รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขินและช่วงเวลา 19:00 ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองและก็ช่วงวันที่14ถึง19พฤษภาคม2569นะครับเวลา 6:00 ถึง 24:00 นะครับก็จะเปิดให้ศรัทธาประชาชนได้มีการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนห้าบูชาพระธาตุเจดีย์หลวงบูชาพระอัฏฐารถใส่บาตร108ปิดทองพระประจำวันเกิดแล้วก็ปิดทองพระธาตุปีเกิดด้วยนะครับและเวลา 17:00 พระสงฆ์15รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขินเวลา 19:00 ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองและในวันที่20พฤษภาคม2569ก็จะเป็นการทำบุญออกอินทขินนะครับ 8:00 ก็จะมีพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห้าคืนสู่วัดช่างแต้ม 10:00 ก็จะเป็นการที่ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์108รูปเจริญพระพุทธมนต์นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกำหนดการต่างๆนะครับของการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569นะครับแล้วก็เชิญชวนนุ่งผ้าไทยมาใส่ขันดอกกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2569นี่นะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็โปรดวางแผนการเดินทางกันตัวนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะครับในวันที่13-19พฤษภาคม2569ก็จะมีงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลณวัดเจดีหลวงนะครับวันที่13พฤษภาคม2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.ก็จะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห้าเคลื่อนขบวนจากวัดเจดีหลวงผ่านเส้นทางสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่วันที่16พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.นะครับก็จะมีงานวิ่งดอยสุเทพไนรัน2026หยุดปล่อยตัวบริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ใช้เส้นทางถนนศรีวิชัยมุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวันที่17พฤษภาคม2569เวลา 16:40 น.ก็จะเป็นงานวิ่งเจนแอครันนะครับส่วนหนึ่งของงานเชียงใหม่ไพร่2026ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันที่23พฤษภาคม2569เวลา 5:30 น.ก็จะเป็นงานวิ่งรณรงค์730ปีเมืองเชียงใหม่เมืองวัฒนธรรมสู่เมืองมรดกโลกที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันที่24พฤษภาคม2569เวลา 15:40 น.ก็จะมีงานแสดงดนตรี Music Journey 9นะครับที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนคันคลองนะครับวันที่24พฤษภาคม2569เวลา 16:00 น.นะครับก็จะมีการตั้งขบวนในช่วงเวลา 18:00 น.เคลื่อนขบวนพาเหรดเชียงใหม่ไพร่2026เริ่มขบวนตีพุทธสถานเชียงใหม่สิ้นสุดตีประตูตาแปรวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 16:00 น.นะครับก็จะมีประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพเส้นทางจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา 20:09 น.ก็จะมีขบวนรถบุษบกเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใจเส้นทางเพื่อเวลาและในการเดินทางและก็วางแผนการเดินทางกันตัวนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2569นี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ได้มีการประดิษฐานเป็นประธานอยู่บนมณฑปเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ในวิหารเสาอินทขินวัดเจดีย์หลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีพระนามว่าพระเจ้าอุ่มเมืองหรือห้องกันว่าพระเจ้าแป้คือพระพุทธรูปปางวันศุกร์นะครับคำว่าอุ้มเมืองภาษาล้านนาก็หมายถึงพระพุทธรูปที่ปกคลุมรักษาคุ้มครองบ้านเมืองอุ้มบ้านอุ้มเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแป้ภาษาล้านนาก็หมายถึงชัยชนะความสำเร็จความสมหวังความสมปรารถนาชนะสำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างคืดหมายถึงเสนียดจันไรอัปมงคลที่อาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองคืดนั่นก็มีหลายประเภทเช่นคืดเกี่ยวกับวัดคืดเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำเมืองคืดเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ตลาดพื้นที่ทางการเกษตรต้นไม้สัตว์ที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเป็นประธานที่อยู่บนมณฑปเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งในส่วนของพิธีประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงเพื่ออัญเชิญส่งพระเจ้าอุ้มเมืองหรือว่าพระเจ้าแป้คึดแล้วก็ส่งเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะครับที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมง30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดเอาวิสาประชุมมารายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4ราย
8: เมื่อเวลา 10:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยและมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลกขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สวทสุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นการขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสกัดทุกชุมชนให้ปลอดจากเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่สสพรรคประชาชนอภิปรายโคมตีมองว่าปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งสสได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูหันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกต ง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนี่ไปเจอเรื่องนี้มาเห็นเขาประชาสัมพันธ์โปรโมทภาพยนตร์สาบเมืองค่ะใครที่เคยดูส้มปล่อยที่น้องน้ำตาลเล่นเป็นนางเอกนะคะสนุกมากใครที่ติดใจภาพยนตร์ของคนเหนือเรื่องส้มปล่อยเดี๋ยวรอบนี้เขาจะมีเรื่องใหม่มาค่ะในรอบ4ปีของผู้กำกับคนเดิม14พฤษภาคมนี้กับภาพยนตร์สาบเมืองหนังเหนือของหมู่เฮานะคะอยากจะให้แมสมากเลยเพราะเราไปดูเบื้องหลังแล้วก็โอ้โหนักแสดงแต่ละท่านเขาเปิดทำเนียบมาแล้วนะคะก็เป็นคนคุ้นเคยค่ะคุ้นเคยมากๆใครที่ตามวงการฟุตบอลก็ต้องรู้จักน้องตีบุญยเกียรตินะคะนางเอกของเรื่องน้องน้ำตาลพิจักขณาค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องน้ำหวานภูริตารวบรวมไว้ซึ่งเหล่าบรรดาชาวบ้านแก๊งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งแม่บ้านเสิร์ฟน้ำที่ป่าเฮลนะคะสกอยไปงานปอยหลวงแก๊งแม่บ้านล้างจานงานศพนี่เขามีเป็นแก๊งเป็นแก๊งค่ะมีแก๊งพ่อบ้านนะคะมีป้อนนานป้อนหลวงมีนายกโอ้โหเดี๋ยวมาไล่ดูเลยว่าแต่ละคนมีใครบ้างมีคนคุ้นเคยไอ้น้องปฏิญญาก็ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเฮิร์นฟ้าหน้าเหลี่ยมก็เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะน้องอาชีค่ะแต่ท่านอาจจะรู้จักพี่แอนพงพันธ์นี่ต้องบอกว่าคนนี้เป็นคาแรคเตอร์แบบว่าอุ๊กำเมืองชัดมากมีคอนเทนต์ดังๆเยอะเลยนะคะเป็นครีเอเตอร์ของภาคเหนือมีคุณสไปจอห์นนัทโชติค่ะรับรองสนุกมันหาแน่นอนมีพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกนะคะรับบทป้อนหลวงบ้านกันด้วยมีน้องปอนอินไซด์ล้านนาค่ะพิธีกรคู่หูกับน้องโจอินไซด์ล้านนานะคะไปเล่นเป็นป้อนนานเจ้า มีโอวะแปะค่ะใครที่ติดตามเพจของโอวะแปะอยู่ก็ได้จะเห็นข่าวคราวของเรื่องภาพยนตร์สับเมืองกันบ้างนะคะมีหลายท่านเลยนะมีลุงชัยด้วยนะลุงชัยไอ้เสมนี่นอกจากมีซิงเกิลใหม่แล้วตอนนี้เป็นดาราแล้วเล่นภาพยนตร์ด้วยนะคะรับรองความมันฮาอย่างแน่นอนใครที่เป็น FC ของโอรินี 400,000 มิติโอ้โหนี้คอนเทนต์กำเมืองสับเมืองแบบชัดมากมีคุณปุยฝ้ายขออันนี้ยังเมืองเลยเจ้ามีพี่นิงพาบี้นี่เจ้าแม่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะมีคุณเบียร์อันนี้ใครที่ติดตามคุณเบียร์กันอยู่ก็ที่เป็น FC อย่าลืมอย่าพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมีแม่อ้อมีน้องโบโตเต็มวัยด้วยนะคะมีหลายท่านมากเลยอ่ะเยอะเลยมีส้มปล่อยสกอยลือนี่นักแสดงแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะยายาคนขี้โวอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากโอเด็ด70สุดยอดจริงๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องสาบเมืองเป็นภาพยนตร์หนังผีค่ะเป็นหนังของคนเมืองเหนือเจ้าเป็นหนังผีนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันจะมีความคอมเมดี้น่ารักตลกปกฮามันก็จะมีการใช้ภาษาเหนือที่หลากหลายสำเนียงภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้เรารู้สึกถึงความสนุกสนานของการดูแบบวิถีแบบคนเหนือเนาะการพูดกันจาของแก๊งแม่บ้านล้างจานงาน

ศพอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีปล่อยไฮไลท์มาน่าสนใจมากนะนี่ชอบนี่รอไปดูเลยมีแกงแม่บ้านเสิร์ฟน้ำนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานศพเรื่องราวของตำนานผีสาวสุดคลาสสิกนะคะเป็นเรื่องราวความรักที่รอคอยมากว่านับร้อยปีแล้วนะคะด้วยนางเอกก็รอคอยที่จะเจอกับพระเอกแนวประมาณว่าผีสาวกับไอ้เต้าเด็กแต่ที่อยากจะเชิญชวนทุกคนไปดูเพราะว่าเป็นภาพยนตร์คนเหนือค่ะในเรื่องเขาก็จะใช้ภาษาเหนือเป็นหลักนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็อยากจะให้ลูกหลานคนเมืองเหนือเจ้าไม่ว่าจะเป็นพูดสำเนียงเชียงใหม่สำเนียงลำปูนสำเนียงพะเยาแปรน่านก็อยากจะให้ใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาที่ทุกคนพูดอย่างภาคภูมิใจนะคะอยากจะให้ภาพยนตร์เหนือของเราแมสเหมือนภาพยนตร์อีสานเหมือนโป่งลางเหมือนภาพยนตร์อีสานที่ดังๆนะคะก็สนับสนุนกันค่ะกับอีกหนึ่งผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะนักแสดงก็เป็นศิลปินล้านนาเราหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพี่เหินฟ้าหน้าเหลี่ยมค่ะไอ้เสมลุงชัยพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกไอ้น้องปติญญาไปดูกันได้กับผลงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ภาคเหนือเอาไว้กันเยอะมากๆนะคะอยากรู้แล้วว่าจะสนุกขนาดไหนเนาะเดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสไปดูหลังจากวันที่14พฤษภาคม2569ไปแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันในรายการได้นะถึงความประทับใจนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหฮอตตั้งแต่ยังไม่ฉายเลยค่ะแค่เปิดตัวนักแสดงที่เล่นบทบาทแต่ละบทบาทเข้าไปนี้ก็แบบสุดยอดมากเลยการันตีความสนุกม้วนงันนะคะใครที่อยากจะฝึกภาษาเนี่ยต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ใครที่อยากจะเห็นวิถีชีวิตความน่ารักความสดใสของคนเหนือเราก็ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะหรือใครที่ชื่นชอบหนังผีตำนานเรื่องเกี่ยวกับแบบหลอนๆนะคะก็รอไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้ค่ะครบรสอย่างแน่นอนนะคะการันตีด้วยนางเอกนางเอกพระเอกค่ะแล้วก็นักแสดงสมทบต่างๆกับบทบาทต่างๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์คนเหนือที่สร้างกระแสซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมภาษาการแต่งกายให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคเหนือเราให้คนหลงรักความเป็นคนเหนือมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับข้อสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้มาติดตามกิจกรรมงานบุญกันบ้างเราเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วถึงประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนซึ่งถือว่าเป็นประเพณีแห่งความศรัทธาคู่เมืองเชียงใหม่ค่ะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกับประเพณีสำคัญของชาวล้านนาในการสักการะเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองของเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความอยู่เย็นเป็นสุขความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะในเดือน8เข้าเดือน9ออกนะคะซึ่งจะจัดในปีนี้ระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569วันออกอินทขีนก็จะอยู่วันที่20พฤษภาคม2569ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจริงๆแล้วเขาเปิดให้ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะในวันที่13พฤษภาคมจะมีการตั้งขบวนแห่จากวัดช่างแต้มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าประชาชนก็สามารถมาร่วมส่งน้ำกันได้และในช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่อัญเชิญเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่อย่างงดงามค่ะสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมสำคัญของเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาและอัตลักษณ์ล้านนาอันงดงาม

ต่างๆโดยนิยมใช้ดอกไม้พื้นเมืองล้านนาเช่นดอกดาวเรืองดอกมะลิดอกคำฝอยหรือดอกเอื้องค่ะเพื่อถวายแด่เสาอินทขิณซึ่งชาวเชียงใหม่ก็เชื่อว่าเสาอินทขิณเป็นเสาหลักเมืองที่คุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะดอกไม้ใส่ขันดอกสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะบริเวณที่จัดงานค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงเรียนเมตตาศึกษาเพราะว่าเวลาที่เขาจัดงานก็จะมีพ่อค้าแม่ขายนะคะมาจำหน่ายกันอยู่แล้วใครที่เคยมีประสบการณ์ค่ะไปเที่ยวมาในปีก่อนๆ นะคะก็จะเคย อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าบูชาเนาะดอกไม้ธูปเทียนต่างๆนะคะในการไปใส่ขันดอกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนแต่งกายแบบพื้นเมืองด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าสมมติใครที่มีโอกาสไปเที่ยวเราก็แต่งกายแบบพื้นเมืองแล้วกันเนาะดูน่ารักสดใสค่ะน้องๆหนูๆเลิกเรียนกันแล้วคุณพ่อคุณแม่มารับไปใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณนะคะสวมใส่ผ้าพื้นเมืองสวยๆหรือใส่คอนเทนต์ถ้าไปตอนกลางคืนตอนเย็นๆนะคุณผู้ฟังเราก็จะมีเราก็จะเห็นความการประดับตกแต่งแสงไฟต่างๆก็สวยสดงดงามนะคะไปกลางคืนก็จะได้คอนเทนต์แต่ถ้าไปกลางวันช่วงเย็นๆมีโอกาสไปช่วงเย็นๆค่ะพระอาทิตย์แบบแสงกำลังสวยๆเลยไปถ่ายรูปนะคะไปทำคอนเทนต์โอ้สวยมากจริงๆมีจุดถ่ายรูปหลายจุดนะคะสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณปีนี้ลองวางแผนการเดินทางกันดูค่ะว่าคุณผู้ฟังสะดวกช่วงเวลาไหนนะคะก็อย่าลืมงานบุญใหญ่ประจำปีของชาวเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันในช่วงนี้ค่ะจริงแล้ววันนี้เป็นเทปรายการนะคะแต่ก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปร่วมงานบุญประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวในเดือนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งประเพณีก็คือเตียวขึ้นดอยค่ะสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมแล้วก็จะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นประเพณีสำคัญที่เราจะเดินขึ้นดอยไปสักการะบูชาพระธาตุดอยสุเทพค่ะพระธาตุสำคัญประจำเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านก็ต่างรอคอยโอกาสในการมาทำบุญใหญ่ซึ่งตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเราพูดถึงธีมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบสายบุญงานบุญทำบุญขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วเดือนถัดไปก็เข้าสู่เดือนที่6แป๊บๆก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีนะคะคุณฟังโอ้โหถือว่าเวลาผ่านไปไวมากเลยเนาะในการใช้ชีวิตแต่ละวันก็อย่าลืมโฟกัสกันที่ความสุขค่ะเป้าหมายชีวิตเราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเส้นชัยที่เราอยากจะเดินไปถึงเป็นรูปแบบไหนเราก็ลองวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้เดินไปถึงอยากจะเดินไปถึงเร็วอยากจะเดินไปถึงช้าก็อยู่ที่จังหวะชีวิตของเราแล้วก็โอกาสด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะในช่วงท้ายของรายการเนี่ยตั้งใจจะเปิดเพลงเพราะๆให้นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะขอเพลงเข้ามาสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยเดี๋ยวมีทีมงานหลังบ้านเนี่ยรับสายแล้วก็เปิดเพลงตามคำขอให้กับคุณผู้ฟังที่หมายเลข0532767939 0532767939คุยสบายยามบ่ายพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่าถึง4โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อ ่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบพร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตทั้งนี้อีกนโยบายสำคัญคือขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเช่นกลุ่มไรเดอร์และยังมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
10: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิวเลตหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: ทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค

0: คุณฟังค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นวันเปิดภาคเรียนนะคะของหลายๆโรงเรียนเลยเช่นกันนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีการพบนะคะจุดความร้อนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอบเช้าหรือว่ารอบบ่ายค่ะและทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศไว้ด้วยว่าวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันของวันนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือของเราค่ะมีอากาศร้อนนะคะในตอนกลางวันแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะทางนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะคะมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดังนั้นช่วงนี้ตอนกลางวันอากาศร้อนนิดนึงแต่ก็ยังมีฝนตกมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านค่ะดังนั้นวันนี้นะคะหลายท่านบอกว่าในเรื่องของอุณหภูมินะคะก็ถ้าเทียบกับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอุณหภูมิลดลงนะคะที่เชียงใหม่วันนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะคะที่ลำพูนก็35องศาเซลเซียสเช่นกันนะคะรวมไปถึงที่จังหวัดแพร่ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดนะคะวันนี้มี3จังหวัดค่ะก็คือที่ลำปางน่านแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งอุณหภูมิสูงสุดของทั้ง3จังหวัดดังกล่าวอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ที่พะเยา34แล้วก็อุณหภูมิที่จังหวัดเชียงรายค่ะสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะคะก็หลายท่านบอกว่าช่วงนี้อากาศดีนะคะไม่มีในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยนะคะไม่เจอจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเนี่ยทั้งในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะแล้วก็วันนี้น้องๆนักเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกนะคะก็มีความสุขกับการไปเรียนในวันแรกนะคะซึ่งก็ในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีหลายๆโรงเรียนละที่เริ่มเปิดภาคเรียนนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายท่านรองศักดานะคะก็จะมารายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็พูดคุยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในส่วนของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราก็จะมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการด้วยนะคะเป็นโครงการดีๆนะคะจากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์ท่านนายกกันนะคะว่าท่านมีโครงการดีๆอะไรที่ทางรายการเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้รับทราบโครงการดีๆเผื่อที่ว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะอยากจะทำโครงการนะคะดีๆเหมือนกับที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาฟังท่านนายกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็คือในช่วงสายๆของวันนี้ค่ะเวลา 11:00 นะคะที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้พร้อมด้วยท่านพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์เป็กทองนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรีภูมิปัญญานวัตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะคะนำชุดจับกุมนะคะหัวหน้าสถานีตำรวจไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่พริกจังหวัดลำปางนะคะก็ได้ร่วมแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะคะซึ่งในช่วงเช้านะคะทางตำรวจภูธรภาค5ก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านพัชระสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะรวมไปถึงทางฝ่ายทหารนะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองนะคะแล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการนบยศ35นะคะรวมไปถึงได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจโทนริศรดิษฐ์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค5นะคะได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีค่ะโดยคดีแรกนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะได้จับกุมผู้ต้องหา1คนนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้า1,100,000 เม็ดเศษโอ้โหต้องบอกว่าเจ้าที่ตำรวจนะคะสามารถจับกุมทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ตรวจยึดของกลางยาบ้าได้เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในคดีดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหานะคะซึ่งสถานที่จับกุมเนี่ยนะคะเราก็จับกุมได้ที่ลานจอดรถร้านอาหารนะคะในพื้นที่ของตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านพักนะคะโอ้โหก็สามารถที่จะตรวจยึดนะคะของกลางเป็นยาบ้าเนี่ยโอ้โหได้ถึง 1,100,000 เม็ดเศษเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ไปเจอผู้ต้องหาเนี่ยนะคะซึ่งมีท่าทีอาการเป็นพิรุธนะคะตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ทำการตรวจค้นนะคะตอนแรกเนี่ยเจอยาบ้าของกลางเนี่ยนะคะเพียง2เม็ดเองนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการขยายผลไปตรวจค้นนะคะที่บ้านเนี่ยโอ้โหก็ไปเจอของกลางยาบ้านะคะจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีการขยายผลต่อไปอีกนะคะจนสามารถที่จะเข้าไปตรวจยึดในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะจับกุมผู้ต้องหานะคะแล้วก็ตรวจยึดของกลางยาบ้าได้เป็นจำนวนมากซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะร่วมกับทั้งหน่วยงานปปส.ภาค5นะคะแล้วก็ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายทหารด้วยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่พริกจังหวัดลำปางค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็ได้มีการตั้งด่านตรวจกวดขันในเรื่องของการปราบปรามจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอนะคะผู้ต้องหานะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะได้ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ด้วยนะคะก็พอไปเจอรถเป้าหมายก็ได้ทำการขอตรวจค้นนะคะก็ไปเจอของกลางยาบ้าจำนวน6ล้านเม็ดโอ้โหนะคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าจำนวนยาบ้าขนาดนี้นะหลุดลอดเข้าไป อยู่พื้นที่ตอนในเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเนี่ยโอ้โหก็จะไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะคะอย่างมากเลยแต่ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนอกจากจะใช้หลักในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะก็มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีนะคะระบบ AI เนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยนะคะก็สามารถทำการจับกุมผู้ต้องหา2คนนะคะแล้วก็ตรวจยึดรถยนต์ของกลางจำนวน2คันแล้วก็ยาเสพติดซึ่งเป็นยาบ้าเนี่ยจำนวน6ล้านเม็ดโอ้โหนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้แถลงข่าวในเรื่องนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะซึ่งต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าตั้งแต่1ตุลาคม2568เนี่ยนะคะจนถึงเมื่อวานนี้10 พฤษภาคม2569นะคะตำรวจภูธรภาค5สามารถจับกุมนะคะคดียาเสพติดเนี่ยได้ถึง 14,200 คดีเลยนะแล้วก็ของกลางยาบ้าเนี่ยที่ตรวจยึดได้เนี่ยมากกว่า268ล้านเม็ดเศษโอ้โหนะคะก็ต้องบอกว่าการทำงานในเรื่องของการสกัดกั้นนะคะไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศนะคะยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะก็ยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านนายกเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านนายกสุจินแสงแก้วสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะทางรายการก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านสุจินแสงแก้วนะคะท่านนายกเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะ
1: ดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะเราอยากจะเชิญท่านนายกมาพูดคุยในวันนี้ก็เพราะว่าที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะโดยท่านนายกสุจินเนี่ยท่านได้ทำโครงการดีๆมากๆเลยนะคะแล้วอยากจะให้ท่านนายกได้เล่าถึงโครงการเกี่ยวกับในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดนะคะแมนดารินนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเป็ดแมนดารินเป็นยังไงแล้วโครงการนี้น่าสนใจยังไงสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงยังไงอยากให้ท่านนายกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยค่ะ
1: อ๋อครับก็เป็ดแมนดารินเป็นเป็ดสวยงามงามที่สุดของโลกนะครับก็ถิ่นกำเนิดของเป็ดแมนดารินก็อยู่ที่ประเทศจีนแต่มีการเลี้ยงแพร่หลายทั่วโลกครับก็ที่บ้านผมเลี้ยงมาประมาณ15ปีละก็เลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้หันมาเลี้ยงเพื่อที่จะมีอาชีพเสริมเพิ่มไปได้ให้กับโอเรือนนะครับก็หลังจากที่ผมได้เข้ารับตำแหน่งครับผมก็นำเอากิจกรรมที่ผมเลี้ยงในบ้านฮะก็มาอบรมให้ชาวบ้านอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดแมนดารินนะครับซึ่งเป็ดแมนดารินนี่เป็นเป็ดราคาค่อนข้างจะสูงครับ
0: ถ้าอย่าง
1: ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่ก็คู่ละ10,000ขึ้นไปครับขึ้น10,000ครับ
0: คู่ละนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ครับก็อบรมให้ชาวบ้านก็ประมาณถ้าเราทำกิจกรรมมาได้4ขึ้นปีที่4แล้วครับ
0: ครับ
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็การเลี้ยงเป็ดแมนดารินก็มีครบทุกหมู่บ้านในตำบลป่าเมี่ยงตำบลป่าเมี่ยงของเรามีทั้งหมด6หมู่บ้านเป็ดแมนดารินก็ชาวบ้านก็เลี้ยงครบทุกหมู่บ้านฮะปัจจุบันนี้การเลี้ยงเป็ดแมนดารินของที่ป่าเมี่ยงน่าจะเป็นแหล่งผลิตเป็ดแมนดารินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ก็ในการเลี้ยงก็เลี้ยงแบบง่ายๆครับเป็ดแมนดารินฮะเราก็ใช้พื้นที่ว่างที่ในบ้านเราครับก็ทำมีสระน้ำครับมีสระน้ำเล็กๆให้เป็ดเล่นแล้วก็เลี้ยงให้อาหารก็จะเป็นอาหารไก่ทั่วไปผสมกับเม็ดข้าวโพดบดก็ใช้ได้ละการดูแลก็ไม่ยากครับการดูแลก็เหมือนกับเราเลี้ยงเป็ดทั่วไปให้น้ำให้อาหารดูแลไม่ให้ไอ้ที่เป็นศัตรูของเป็ดเป็นต้นว่างูแล้วก็แมวพวกนี้ฮะที่จะเข้ามาทำร้ายเป็ดของเราถ้าเราดูแลในเรื่องไม่ให้ศัตรูเข้ามารบกวนแล้วก็เลี้ยงได้ครับเป็ดแมนดารินนี่เป็นมันไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยรบกวนชาวบ้านเท่าไหร่ฮะก็จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายฮะเลี้ยงง่ายตัวเร็วแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมากครับ อย่างปัจจุบันที่ตอนนี้ของเราช่วงนี้ครับก็จะเป็นฤดูผสมพันธุ์ของเป็ดแมนดารินครับตอนนี้ผลผลิตของชาวบ้านก็ออกมาเยอะครับแล้วก็มีพ่อค้ามารับซื้อหาเยอะเหมือนกันครับอย่างราคาที่ณปัจจุบันนี้ลูกเป็ดแมนดารินของเราอายุได้10วันก็จะมีพ่อค้ามารับซื้ออยู่ตัวละ 1,500 ครับ7วันนะครับ
0: โอ้โหตัวละ 1,500 บาท
1: ใช่ครับถ้าอายุ1เดือนนะครับก็จะตัวละประมาณ2,000 ถึง 2,500 บาทครับ
0: อือหือ ค่ะ
1: ถ้าอายุประมาณสัก3เดือนก็พูดละ 6,000 ได้ครับ 6,000 ขึ้นไป 6,000 อัพครับถ้าเป็นสีเต็มหรือว่าสีเต็มอายุมัน7เดือนก็ 8,000 9,000 ถึง 10,000 บาทนะครับ
0: ท่านนายกคะแล้วต้องบอกว่าช่วงอายุนะคะของเป็ดแมนดารินเนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังสนใจนะคะอยากจะเลี้ยงนะคะก็อาจจะเริ่มต้นอย่างที่นายกบอกว่าถ้าอายุของลูกเป็ดเนี่ยนะคะ1เดือนนะคะราคาอยู่ที่ 1,500 บาท
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนหลายท่านสนใจนะคะก็ไปซื้อนะคะก็สมมติลงทุนคู่หนึ่งนะคะเอาอายุ1เดือนเนี่ยนะคะก็คู่หนึ่งก็ตัวผู้ตัวตัวเมียตัวนึงก็ 3,000 เนาะนายกเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคราวนี้เราเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะคะอายุของเป็ดเนี่ยอายุช่วงอายุของเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: หมายถึงที่ว่า

0: ันก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมนะฮะประมาณเนี้ยครับที่เขาจะผสมพันธุ์ให้ไข่แล้วก็ให้ลูกซึ่งก็เป็นช่วงที่ว่าผลผลิตที่เราเลี้ยงก็จะเริ่มออกครับ
1: แล้วเขาก็จะผลิตได้ออกไข่ไปทุกปีนะคะจนช่วงอายุเขาเนี่ยจะถึงกี่ปีคะที่จะ
0: ก็อายุเป็ดที่ช่วงที่เราจะใช้ที่ว่าเลี้ยงเพื่อจะให้ผลิตลูกให้เราเนาะก็อายุประมาณ1ปีถึง6ปีครับ
1: อืมค่ะถึง6ปีเนาะท่านนายกนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะท่านนายก
0: อ๋อครับแมนดารินครับตัวผู้นี่จะสีสันสดสวยครับมีหลายสีครับเป็นมารินถ้าเป็นตัวเมียเขาจะเป็นสีน้ำตาลครับตัวเมียไม่ค่อยสวยแต่ตัวผู้จะสวยครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือเป็ดมารินนี่ก็เขาจะเป็นเป็ดที่รักเดียวใจเดียวครับแล้วถ้าเขาจะคู่นะครับเขาก็จะไม่ไปสนใจตัวอื่นครับ
1: อืมค่ะโหเป็นถือว่าเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวนะคะมีคู่ตัวเดียวไปตลอดชีวิตเลยแล้วเขาก็จะออกไข่ต่อปีเนี่ยค่ะท่านนายกโดยเฉลี่ยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะลงทุนนะคะเอาซื้อมาคู่หนึ่งแล้วก็จะเลี้ยงเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะสร้างรายได้เยอะไหมคะท่านนายกคะ
0: เยอะครับอย่างตัวอย่างพี่น้องชาวบ้านที่ตำบลบ่อเมี่ยงนะครับอย่างบางครัวเรือนเนี่ยครอบครัวเนี่ยเลี้ยงประมาณ3คู่นะครับ3คู่นี้ได้ลูกประมาณสัก60ตัวเนาะ60 70ตัวนะครับครับแล้วคูณด้วยตัวคูณแบบราคาต่ำๆนี่ก็ประมาณ 3,000 น่ะ3,000คูณ70 70นี่ก็หลักแสนนะครับ
1: โอ้ถือว่ารายได้ดีมากเลยต่อปีนะคะ
0: รายได้ดีครับอย่างปีนี้ครับเราคาดว่ารายได้ที่จะเข้าสู่พี่น้องตะบลเบียที่เลี้ยงเป็ดปารินน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ5ล้านเนี่ย5ล้านขึ้นนะครับ
1: โอ้โหดังนั้นนะคะก็อยากจะท่านนายกขาตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่นะคะสนใจอยากจะไปเลี้ยงเป็ดแมนดารินบ้างนะคะก็ไปขอซื้อที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงได้เลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ครับอย่างที่ผมบอกฮะเกิดบอกครับว่าผลผลิตของเราเริ่มจะออกสู่ตลาดถ้าพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะมาศึกษาไม่รู้ก็มาที่เทศบาลตำบลปะเดี่ยงได้ครับผมพร้อมที่การสอทอแล้วก็ที่พี่น้องชาวบ้านยินดีต้อนรับและจะให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงพ่อเลี้ยงเป็ดมารินให้ทุกท่านสนใจครับ
1: โอ้โหเพราะว่าอย่างเช่นท่านนายกบอกว่ายกตัวอย่างนะคะอาจจะเริ่มต้นเลี้ยงสัก3คู่แต่ปรากฏว่าแต่ละปีเนี่ยมีผลตอบแทนนะคะหลายแสนเลยต่อปีจากลงทุนแค่เลี้ยงแค่3คู่เองนะคะแล้วก็เลี้ยงเขาเนี่ยจนอายุ1ปีเนี่ย ก็เริ่มจะออกไข่ละโอ้โหถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะคะดังนั้นอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องใช้ที่เยอะไหมคะท่านนายกเวลาจะเลี้ยงเนี่ยค่ะต้องมีพื้นที่กว้างไหมอ่ะค่ะ
0: ไม่ต้องเราอาจจะใช้พื้นที่ว่างในบ้านนะครับก็พื้นที่อย่างสมมติถ้าเราจะเลี้ยงเป็ดหนึ่งคู่ครับเราอาจจะมีพื้นที่ประมาณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรก็ใช้ได้แหละครับ
1: แต่ก็ต้องมีหลังคาให้เขาทำเป็นกรงให้เขาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้ามันติดเราเลี้ยงติดใกล้บ้านไม่จำเป็นต้องทำหลังคาก็ได้ครับไม่ต้องทำกรงก็ได้ครับอย่างที่บ้านผมนี่ก็ผมจะเลี้ยงใกล้บ้านก็เลี้ยงแบบใต้ต้นไม้ครับไม่ต้องทำหลังคาก็ได้ครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะดังนั้นถ้าว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสนใจตอนนี้หลายท่านบอกว่ายังนึกภาพไม่ออกก็สามารถที่เขาไปเซิร์ชดูว่าเป็ดแมนดารินนะคะเขามีความสวยงามยังไงนะคะอาจจะไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ถ้าว่าท่านไหนนะคะอยากจะเลี้ยงเป็ดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็ดแมนดารินเนี่ยสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะท่านนายกค่ะ
0: ครับสวยเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกครับถ้าอยากจะศึกษาต้องมาดูของจริงครับ
1: ดังนั้นนะคะเซิร์ชในเน็ตแล้วสนใจอยากจะเลี้ยงจริงๆนะคะท่านนายกสุจินแสงแก้วบอกว่าพร้อมเลยนะคะที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะอำเภอดอยสะเก็ดนะคะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะคะไปดูของจริงนะคะแล้วถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะ

0: ซื้อนะคะลูกเป็ดนะคะมาเลี้ยงที่บ้านได้ด้วยนะคะคราวนี้ท่านนายกคะนอกจากจะมีโครงการดีๆแบบนี้แล้วนะคะทราบว่าท่านนายกก็ยังมีโครงการอื่นๆด้วยที่เผื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจนะคะอยากจะทำโครงการดีๆเพิ่มเติมมีในเรื่องของการทำไส้อั่วอะไรนะคะท่านนายกคะ
1: อ๋อครับนอกจากที่เราจะส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงเป็ดนาลีนาก็ปีนี้ทางเทศบาลปีที่แล้วครับทางเทศบาลตำบลเมืองของเราก็ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านในการเพาะเลี้ยงกบเพื่อผลิตเป็นลูกฮอสครับซึ่งปีผ่านมาผลผลิตของเราก็ออกสู่ตลาดเยอะครับก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เยอะพอสมควรแล้วก็ปีนี้ครับก็เราก็จะได้สนับสนุนในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับชาวบ้านส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเพาะเป็นลูกออสขายครับซึ่งตอนนี้เราก็ให้ชาวบ้านไปเพาะลูกออสเริ่มเพาะแล้วครับเพราะว่าลูกออสในแหล่งธรรมชาติตอนนี้มันหายากละหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงครับอย่างปีที่แล้วเราขายกิโลละ250 บาทก็ยังไม่พอขายปีนี้ก็เราจะเพิ่มผลผลิตในการเพาะลูกออสให้กับพี่น้องชาวบ้านทั้ง6 หมู่บ้านครับเพราะส่วนหนึ่งเราก็ทำเป็นลูกออสเอาลูกออสนอกจากที่เราทำเป็นแอบพวกหมกพวกก็ปัจจุบันเทศบาลตะเลียงของเราก็ได้ทำเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเนี่ยในการทำไส้อั่วพวกหรือว่าไส้อั่วลูกออสครับซึ่งเราได้ทำทดลองทำปีแล้วก็รสชาติก็หอมอร่อยครับก็ปีนี้เราคิดว่าเราจะทำไส้อั่วลูกออสฮะให้เยอะกว่าที่แล้วครับก็ตอนนี้ก็บริษัทของชาวบ้านก็เริ่มที่จะออกแล้วก็ท่านใดที่สนใจที่อยากในเรื่องของการทอดลูกออสทำไส้อั่วครับก็ทางเทศบาลตอนนี้ของเราก็ยินดีที่จะไปทอดองค์ความรู้ในเรื่องตั้งแต่การผลิตจนถึงการทำไส้อั่วพวกครับ
0: โอ้ถือว่าเป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะคะยังไม่เคยได้ยินเลยนะคะไส้อั่วลูกออสนะคะท่านนายก
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะอยากจะเลี้ยงลูกออสนะคะแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมเป็นไส้อั่วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแอปเหรอคะท่านนายก
1: ถ้าอย่างทางเหนือบ้านเราก็สมมติถ้าลูกออสเขาจะทำแอปพวกหรือหมกพวกเนาะเป็นหลักแต่ทีนี้เราคิดเมนูใหม่ทำเป็นไส้อั่วซึ่งไส้อั่วก็เป็นอาหารทางเหนือเขาละของเราละจริงๆไส้อั่วเขาจะทำจากเนื้อหมูเนาะแต่ของเรานี่เอาเป็นลูกออสครับครับลูกออสแต่เราก็ผสมเนื้อหมูเป็นบางส่วนครับก็หอมอร่อยครับต้องถ้ามีเวลาต้องมาชิมแล้วครับ
0: โอ้นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเนี่ยสนใจทั้งต้องการจะไปเลี้ยงเป็ดแมนดารินนะคะแล้วก็สนใจเมนูใหม่ด้วยนะคะถือว่าเป็นที่แรกเลยนะคะจะทำไส้อั่วลูกออสนะคะแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชานะคะให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่สนใจด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะได้ประโยชน์หลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็หากท่านทุกไหนสนใจท่านนายกสุจินแสงแก้วก็บอกว่ายินดีเลยที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะยินดีต้อนรับให้ทุกท่านไปศึกษาชมดูของจริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็ดแมนดารินแล้วก็การเพาะเลี้ยงลูกออสรวมไปถึงการแปรรูปนะคะเป็นไส้อั่วลูกออสด้วยนะคะค่ะท่านนายกมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้เพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับก็อาชีพเสริมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้เรามีรายได้ให้กับครัวเรือนครับอย่างเทศบาลตอนนี้ก็เราเล็งเห็นความสำคัญก็อยากให้พี่น้องในตำบลตอนนี้ให้มีความกินดีอยู่ดีครับมีอาชีพมีรายได้ครับก็เราก็พยายามหาอาชีพที่ทำแล้วทำแล้วได้กำไรทำแล้วมีความสุขอย่างเป็ดแมรินนี้เราก็ใช้เวลาประมาณเดือน2 เดือนในการเลี้ยงแล้วก็แล้วได้ผลตอบแทนที่สวยงามแล้วแต่อย่างลูกออสเนี่ยครับเราใช้เวลาเลี้ยงประมาณตั้งแต่เพาะเป็นไข่จนถึงที่เราจะสามารถที่จะ มาทำอาหารแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์20 21วัน7วันก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้ครับก็ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจในเรื่องที่จะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ก็ทางเทศบาลตำบลบ้านเมี่ยงของเรายินดีฮะยินดีให้คำปรึกษาฮะไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ตำบลใดฮะจังหวัดไหนฮะเรายินดีครับเพราะว่าตำบลบ้านเมี่ยงของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยไข่อันเนื่องจากพระราชดำริความรู้ส่วนหนึ่งเราก็ได้รู้จากศูนย์ห้วยไข่ครับก็เทศบาลเมี่ยงก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับ
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านสุจินแสงแก้วท่านนายกนะคะเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณท่านนายกมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นโครงการดีๆทั้งนั้นเลยนะคะหลายท่านบอกว่าเนี่ยนะคะ อยากจะเจออยากจะเห็นนะคะเป็ดแมนดารินนะคะแล้วก็พอท่านนายกอธิบายให้เราฟังโอ้โหการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแล้วแค่เลี้ยง1ปีนะคะโอ้โหผลผลิตที่ออกมาเนี่ยนะคะสามารถสร้างเงินได้เป็นจำนวนหลายแสนบาทใน1ปีด้วยอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีอยากให้ทุกท่านนะคะลองไปเยี่ยมชมนะคะที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มีเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงและเดี๋ยวกลับมาเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็พาคุณผู้ฟังไปฟังคอนเสิร์ตนะคะค่ะกับเพลงที่ชื่อว่ารักไม่รู้ดับนะคะก็เป็นจังหวะสนุกๆ นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็เป็นวันแรกของหลายๆโรงเรียนเลยที่มีการเปิดภาคเรียนในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็เอาอันแรกก่อนนะครับตอนนี้มีอุบัติเหตุบริเวณต่างระดับหนองหอยฝั่งขาออกเมืองเป็นรถยนต์ชนท้าย3คันนะครับก็ทําให้ถนนมหิดลในฝั่งขาออกมีชะลอตัวแต่รถทั้ง3คันเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้เดี๋ยวตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบันทึกภาพบันทึกคลิปวิดีโอต่างๆให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะนำพ้นการกีดขวางน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็เลยขออนุญาตแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางในถนนมีโดนฝั่งขาออกว่าเอ๊ะนอกจากโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเนี่ยมันทำไมชะลอตัวมากถึงขนาดนี้รับแจ้งมีอุบัติเหตุนะครับก็เลยแจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนก่อนคราวนี้กลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างเพราะว่าวันนี้มีโรงเรียนเปิดเพิ่มอีกโรงเรียนหลักๆเนี่ยมีประมาณ3โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนปริ้นนักเรียน 7,000 กว่าคนนะครับโรงเรียนมงฟอร์ดนักเรียนก็น่าจะประมาณ 4-5,000 มงฟอร์ดมัธยมนะครับแล้วก็โรงเรียนยุพราชอีกประมาณ 3-4,000 นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีโรงเรียนเดิมที่เปิดอยู่ก็คือวารีนะครับก็เลยทำให้ในแต่ละเส้นทางแก้วนวราชพระปกเกล้ารวมถึงมหิดลเนี่ยมีปริมาณรถมากช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็วนอยู่บริเวณถนนแก้วนวรัตน์เพราะว่าท่านผู้กับไปดูมหิดลนะครับท่านรองสุนทรดูมหิดลนะครับก็ช่วงเช้ายังพอเคลื่อนได้นะครับก็เราทำคลิปเรื่องของการประชาสัมพันธ์ว่าเตรียมความพร้อมให้ลูกนะลงรถเสร็จก็เด็กๆ ก็เดินได้เลยรถผู้ปกครองก็เคลื่อนเลยนะครับในแต่ละโรงเรียนก็เมื่อเช้าก็ไม่เกิน8โมงนะครับก็การจราจรก็คลี่คลายแต่ช่วงเย็นนะเวลาเนี้ยหลักๆเลยยังค่อนข้างหนาแน่นพี่ต้อมนะครับในถนนแก้วนวรัตน์เนี่ยในฝั่งขาเข้าก็พยายามเร่งกันอยู่เพราะว่าโรงเรียนปิ้นเปิดเทอมใหม่ก็ยังไม่มีเรียนเสริมนะครับพี่ต้อมก็จะเลิกประมาณสัก 15:30 นาทีพร้อมกันทั้ง 7,000 คนอ่ะนะครับรถก็จะมากหน่อยแล้วก็ผมฝากตรงนี้นิดนึงว่าโรงเรียนปิ้นเนี่ยรับแจ้งผมรับแจ้งมานะครับว่าประตูโรงเรียนเขาจะเปิด 15:30 นเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองพี่ๆที่มารอรับบุตรหลานแล้วมาจอดรอก่อนแล้วมาขวางรถในทางตรงที่คนอื่นต้องใช้เส้นทางเนี่ยมันทำให้รถไปกันไม่ได้เลยนะครับผมทำอินโฟแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์เป็นไลน์ข่าวสารต่างๆไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเน้นย้ำนะครับเพราะว่าคนที่ใช้เส้นทางอื่นก็จะได้สามารถใช้เส้นทางได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในถนนแก้วนวรัตน์รถยังมากครับจุดเชื่อมถนนแก้วนวรัตน์ก็คือในจุดถนนเจริญราษฎร์นะครับถนนรัตนโกสินทร์ก็ยังมีปริมาณรถมากมีอันหนึ่งพี่ต้อมก็คือมีรถจอดแล้วก็ทิ้งรถเลยนะแล้วก็เดินไปรับบุตรหลานนะครับเจ้าหน้าที่จราจรก็ขออนุญาตล็อกล้อแล้วก็ยกนำพ้นการกีดขวางนะครับเพราะว่าแบบนี้มันอย่าไปคิดว่ารถคันเดียวมันไม่สร้างปัญหาจราจรมันเป็นเหมือนคอขวดนะเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจว่าท่านไปรับบุตรหลานแต่ท่านก็ไม่ต้องจอดไม่ควรจอดกีดขวางการจราจรอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับขยับมาจุดที่ยังมีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับคือถนนมหิดลในฝั่งขาเข้าอาจจะดีขึ้นนะครับพี่ต้อมแต่มงฟอร์ดมัธยมเลิกพร้อมกันเวลา 4:30 นทุกระดับชั้นก็คือม.1 ถึงม.6นักเรียนก็ประมาณ 5,000 คนเพราะว่าก็ยังไม่มีเรียนเสริมก็ทำให้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนถนนเรียบรางรถไฟนะครับยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากแต่วารีเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละสัปดาห์นี้เขาเริ่มต้นด้วยการแบ่งช่วงนักเรียนเป็น2ช่วงเวลาเรียนเสริมก็คือเลิก 3:30 นรอบนึงเลิก 4:30 นรอบนึงก็บรรเทาปัญหาการจราจรไปได้พอสมควรนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ยังหนาแน่นอยู่และที่ผมแจ้งหนาแน่นอีกจุดนึงนะครับคือบริเวณถนนมหิดลแก้ไขนะครับมหิดลเล่าแล้วเนาะเบอร์ละเมื่อกี้ก็เพิ่งไปหน้าโรงเรียนมาแล้วก็วนกลับเข้ามาเพราะว่าก็รถด้วยเสียงนกหวีดด้วยเสียงอะไรที่เราทำงานกันอยู่ก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับอีกจุดนึงก็คือบริเวณแยกสนามบินนะครับพี่ต้อมก็คือฝั่งที่มาจากถนนทิพเนศวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับที่ออกมาจากทางศูนย์วัฒนธรรมนะครับแต่มาจากเชียงใหม่ฮอด108เนี่ยอันนั้นไม่มากเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันบริเวณแยกลินคำนะครับจุดเชื่อมถนนห้วยแก้วฝั่งด้านอื่นเท่าที่ผมเห็นนี่ยังเคลื่อนได้นะครับ แต่ฝั่งที่จะยาวหน่อยก็คือห้วยแก้วขาขึ้นนะครับที่มาจากฟ้าธานีมารินคำอันนี้จะมีปริมาณลดค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกับบริเวณแยกขวงสิงฝั่งขาเข้าอาจจะเคลื่อนไปไหลได้ต่อเนื่องครับพี่ต้อมครับแต่ฝั่งขาออกที่ออกจากหน้าราชภัฏเชียงใหม่ยังมีปริมาณรถที่ค่อนข้างมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายการจราจรกันอยู่จุดก่อสร้างถนนเชียงใหม่พร้าวเคลื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับแจ้งเพิ่มเติมก็คือว่าตอนนี้เขาเทคอนกรีตในระยะ400เมตรหลังเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็พรุ่งนี้ครับเวลาบ่ายสองผมจะไปประชุมร่วมกับแขวงทางหลวงที่เขาจะปรับแผนการทำงานเพราะว่าจะมีการทำทั้งในฝั่งขาออกและทำในฝั่งขาเข้าในถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับแต่จะดูกรอบระยะว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้ก็จะไปประชุมแล้วก็คงจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมในช่วงเย็นวันนี้ฝนก็จะลงมาอีกแล้วนะครับเท่าที่ผมออกตรวจท่านผู้กับออกตรวจเนี่ยยังในถนนแก้วนวรัตน์ยังขยับได้ค่อนข้างช้านะครับผมลองจับเวลาด้วยตัวเองนะพี่ต้อมว่าจากแยกสารเด็กผมขับเข้ามาจนถึงด้านในเนี่ยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลดมากนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำ reversible lane นะครับพี่ต้อมเพราะว่าโรงเรียนดารายังไม่เปิดโรงเรียนดาราจะเปิด13ก็คือวันอะไรวันพุธ
0: นะคร ับ
1: วันพุธก็จะทำเป็น reversible lane เข้า3ช่องทางถามว่าตอนนี้นักเรียนเยอะของปิ้นทำไมไม่ทำ reversible lane ตั้งแต่แรกเพราะว่าหากทำ3เข้ามาเนี่ยมันจะมาชะลอหนักที่แยกปิ้นเลยพี่ต้อมเพราะว่ามันจะเหลือแค่2ไงนะครับแล้วก็จะยิ่งกระทบการจราจรด้านในเรียกว่าล็อกไปกันไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เรามีกรอบในการทำงานอยู่แต่ก็ยังเร่งระบายการจราจรกันอยู่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งคุณครูทั้งอาสาท่านภูมิกับผมท่านรองสุนทรทุกคนทีมงานก็ออกมาช่วยกันทำงานทั้งหมดนะครับก็พยายามเร่งระบายการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในช่วงเย็นวันนี้ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านรองศักดาค่ะเพราะว่าในเรื่องของรายงานอุบัติเหตุนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังนะเพราะว่าอาจจะเริ่มมีฝนตกในบางพื้นที่แล้วด้วยนะคะ
1: ใช่ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังคร
0: ับค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้นะคะอย่างที่ท่านรองศักดาบอกว่ามีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเริ่มจะเปิดภาคเรียนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเผื่อเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ให้ข้อมูลผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD นะคะคุณสุรินจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณวารินบอกว่าอันนี้อาจจะข้อมูลตอนนี้ฝนอาจจะตกแล้วก็ได้นะคะคุณวารินบอกว่าที่ป่าบงเนี่ยฝนกำลังจะตกแต่ตอนนี้อาจจะตกแล้วนะคะคุณฤทธิ์นะคะก็บอกว่าสันกำแพงก็ครึ้มฝนคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าที่แม่โจ้เนี่ยฝนกำลังตกนะคะต้อนรับคุณสิริพรจากสันป่าตองด้วยคุณสุทัศน์บอกว่าที่สันป่าตองอากาศดีทั้งวันเลยดีใจด้วยค่ะคุณสิรินันอยู่ที่แม่ทาก็บอกว่าตอนนี้แม่ทาก็ฝนกำลังตกเช่นกันนะคะคุณสิริพันธ์อยู่ที่ดอยสะเก็ดบอกว่าอากาศดีโอ้โหดีใจด้วยแล้วก็ต้อนรับคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะหลายท่านที่ได้ฟังท่านนายกนะคะเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงหลายอาจจะยินดีอยากจะเลี้ยงเป็ดแมนดารินนะคะก็สามารถจะไปดูของจริงนะคะแล้วก็ไปรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านนายกบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณฟังคะฝากช่วงสุดท้ายค่ะในเรื่องของมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปเจอว่ามีเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะปลอมเป็นตำรวจเยอะเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะทักทายนะคะมาจีบนะคะมาเป็นในรูปแบบของโรแมนต์สแกมต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีมิจฉาชีพเนี่ยนะคะไปเอาภาพนะคะของตำรวจจริงนี่แหละนะคะแล้วก็แต่ว่าแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาติดต่อมาทักทายขอเป็นเพื่อนกับพี่น้องประชาชนในโลกออนไลน์และสุดท้ายนะคะก็หลอกให้ลงทุนค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อนที่เราเจอในโลกออนไลน์อย่าเพิ่งเชื่อนะคะที่เราเห็นที่เขาอาจจะไปเอาภาพของคนอื่นนะคะมาเป็นของตัวเองแล้วก็หลอกเป็นในรูปแบบของโรแมนต์แกมนะคะย้ำเตือนในเรื่องนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะหากมีเรื่องของความช่วยเหลือนะคะโทรแจ้ง191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไม
3: ติดเลยสิพ
2: ่
3: อ
2: ใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตะลิ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตร
3: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569โครงการข้าวประณีตโอกาสสำคัญในการยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน200กลุ่มจะได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจรประกอบด้วยสนับสนุนเงินทุนด้านการผลิตและแปรรูปสนับสนุนด้านการตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตและการตลาดอย่างมืออาชีพสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับ 1. เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง 2. มีความพร้อมด้านสถานที่และศักยภาพในการผลิต 3. มีความมุ่งมั่นพัฒนาข้าวคุณภาพสูงให้ตรงตามความต้องการของตลาดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคม2569สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร05311 2659

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
3: ่สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สารลักษณ์สารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ก็มีการให้ดูเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคะเป็นแนวคิด Happy Workplace แล้วก็เครื่องมือที่จะเป็นการสานเครือข่ายสร้างพลังคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดูจากการที่มีการทำวิจัยเข้าไปสำรวจนะคะหรือมีการทำกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีการเสริมคุณภาพสุขภาพของวัยทำงานลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตพร้อมมีการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่จะช่วยให้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของประชากรวัยทำงานซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีประชากรวัยทำงานช่วงอายุ15ถึง59ปีที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกว่า38ล้านคนหากคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคจากวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียผลิตภาพที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะเรื่องของการที่จะทำให้การสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะขับเคลื่อนให้มีสุขภาพดีในวัยทำงานกันด้วยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ซึ่งดูจากกลุ่มของคนมาทำงานเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพสาเหตุจากการที่บางทีเนี่ยนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งละเลยการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจค่ะให้สอดคล้องกับผลสำรวจ Happy Monitor นะคะโดยสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนไทยทำงานที่เป็นวัยทำงานค่ะ 35.8%ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์และ 31.3% ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีคนวัยทำงานเพียง 32.9% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มอายุก็พบว่ากลุ่ม Gen Y ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยสูงถึง 34.6% กลุ่ม Gen Z ค่ะ 32.1% น่าสนใจผลสำรวจนะคะก็คือยังพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มไม่ออกกำลังกายมากกว่าผู้ชาย 34.4% จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงานเชิงบูรณาการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการจัดแนวคิดที่เป็นทำให้สถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมีการสร้างเขาเรียกว่า10แพ็คเกจ plusซึ่งก็ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติทั้งกายทั้งใจปัญญาและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยเสี่ยงนะคะลดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสริมกิจกรรมทางกายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการเชื่อมโยงการเข้ากับกรอบแนวคิดดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยบริการแนวการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะคะซึ่งการขับเคลื่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มุ่งเปลี่ยนผ่านสถานประกอบการจากรูปแบบเดิมไปสู่องค์กรสุขภาวะหรือจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในการทำงานหรือว่าสร้างผลิตภาพให้

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันด้วยบทสรุปนะคะเรื่องของการสร้างสุขภาวะในที่ทำงานเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับสภาพแวดล้อมนโยบายองค์กรอาจจะมีการกินอาหารที่รสหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอมีช่วงแฮปปี้ไทม์ที่บางทีจะออกกำลังกายกันในช่วงของการทำงานนะคะจัดการความเครียดงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายจัดมุมสุขภาพส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจัดมุมออกกำลังกายมีการเดินระหว่างวันจัดคลาสออกกำลังกายช่วงพักก็ได้นะคะหรือจะมีการสนับสนุนโรงอาหารลดหวานมันเค็มเน้นเมนูผักผลไม้มากขึ้นลดความเครียดจัดมุมพักผ่อนหรือว่าจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนโยบายขององค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายระหว่างวัยทำงานวันทำงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมบางทีอาจจะไม่เสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอาหารว่างที่มีความหวานเยอะมีไขมันเยอะนะคะซึ่งก็จะช่วยในการลดโรคได้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียน ขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าปากันเป็นประจำกู้แหลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังเนื้อเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เนื้อเจ้าหรือตามช่องทางของการออนไลน์นะเจ้าคือท่านได้ติดตามนะเจ้าทางTikTok ตอนนี้นะเจ้าหากว่าใครที่มีโอกาสนะเจ้าเข้ามาทักทายกันสักหน่อยกันละกันเข้ามาติดตามขอบพระคุณมากๆนะเจ้าสำหรับการติดตามกับน้องเก่งนะเจ้าตึงวันตี้ปะกันก็จะมีตึงเรื่องราวข่าวสารมีตึงงานเพลงม่วนๆคือได้ฟังกันนะเจ้างานเพลงที่เลือกมาฝากก็บอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองนะเจ้าพยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงที่ถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังได้ฟังเจ้าแรงวันจันทร์คุณผู้ฟังเจ้าแรงวันจันทร์เราจะเริ่มต้นได้ช่วงของอบจ.เชียงใหม่พบประชาชนนะจ้องเก่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากการทำงานของภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้นำเสนอคือกับคุณผู้ฟังนะเจ้าประมาณ20ถึง30นาทีเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะเจ้าข่าวสารต่างๆก็ยังมีมาฝากกับคุณผู้ฟังและที่ลืมไปได้ก็คือเรื่องราวของเสียงเพลงที่จะเลือกมาผ่อนคลายความเครียดคือกับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนหลังจากที่ยากาศกันมาวันค่ำละนะเจ้าพอมาถึงช่วงนี้ก็น่าจะได้พักผ่อนสบายอกสบายใจนะเจ้ากับ เรื่องราวของเสียงเพลงอย่างที่บอกว่าตึงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงกำเมืองน้องเก่งเลือกมาฝากกันที่นี่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เขาเริ่มต้นที่การติดตามอากาศเนาะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเขาก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามสถานการณ์อากาศบ้านเขากันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอย่างน้อยก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของฟ้าฝนต่างๆที่มันมีขึ้นนะเจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเนาะก็จะมีการรายงานอากาศกันไว้ว่าลักษณะอากาศทั่วไปเจ้าภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนเมื่อวานเจ้าแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะเจ้าในบางแห่งเนาะซึ่งทางบ้านเราเองก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฟ้าฝนนะเจ้าเรื่องของฟ้าฝนยังเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เรายังมีการประกาศเนาะแล้วก็บอกกล่าวกันไว้ว่าหลายพื้นที่บ้านเรายังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฟ้าฝนนะเจ้าวันนี้ภาคเหนือตอนบนเจ้ามะค่ำวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธภาคเหนือตอนบนยังมีอากาศที่ร้อนในตอนเมื่อวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะเจ้าส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าคะนองกันอยู่นะเจ้าก็ยังยาวไปจนถึงวันที่13นะคุณผู้ฟังน้องเก่งรวมถึงพี่น้องสวทเจียงใหม่นี่ก็ลุ้นเนาะเอาตึกวันที่12 13ก่อนได้ก่อนนะเจ้าวันที่14เฮามีภารกิจพิเศษนะเจ้าเฮามีงานสำคัญของสวทเจียงใหม่นั่นก็คืองานทำบุญครบรอบ55ปีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังสวทเชียงใหม่เฮาอยู่เคียงคู่ประชาชนกันมา55ปีนะเจ้าครบในวันที่14พฤษภาคมนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นสื่อที่ดีเนาะถือว่าช่องทางที่เฮาสื่อสารกันถึงวันนี้นะเจ้าข่าวสารที่เชื่อถือได้นะเจ้าแล้วก็การทำงานที่หมู่เฮากู้คนเลยในสวทเชียงใหม่เฮาเนาะพร้อมที่จะถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลที่เป็นจริงนะเจ้ารับรองว่ามีข้อมูลที่บิดเบือนกันอย่างแน่นอนนะเจ้าเพราะว่าสวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ในช่วงอบจ.เชียงใหม่พบประชาชนวันนี้นะเจ้าก็เรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงม่วนๆก็ยังมีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเข้าไปฟังเพลงกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการกำเดียวฮอปปี้มาอู้ถึงเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยมมาฝากวันนี้น้องเก่งเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังด้วย
แด่คนธรรมดาฮักเธอสุดหัวใจนะเจ้าละกะเดียวยังมีแฮมหลายๆงานเพลงที่น่าฟังเลือกมาฝากเจ้า

ือเติงหาเนอร์นะเจ้าเป็นงานเพลงที่เปิ้นหงว่าสื่อความหมายได้ดีนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเนาะน้องเก่งก่อเลือกมาฝากคือกับคุณผู้ฟังกุท่านกุคนได้ติดตามรับฟังกันอย่างมีความสุขนะเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่เลิกการเลิกงานแล้วเนาะคุณผู้ฟังเลิกงานปิ๊กบ้านแล้วเนี่ยก็ได้เวลาพักผ่อนเอนหลังฟังเพลงหรือว่ากำลังเติมพลังมื้อแรงกันอยู่ก็มีความสุขนักหน้ากันละกันนะเจ้าเนาะที่เราจะได้ผ่อนคลายแล้วก็สร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังกูท่านนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าฮอปปิกไปตี้เรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่กันพ่องนะเจ้าเนาะยามแรงจะอี้นะคุณฟังบดบ่ฮ้อนแก่บ่ฮ้อนจัดเลิกการเลิกงานคุณผู้ฟังเจ้ามีสถานที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำคือได้ไปใช้บริการไปพักผ่อนไปผ่อนคลายความเครียดไปออกกำลังกายบอกว่าจะวิ่งจะเดินนะเจ้านั่นก็คือที่สวนรถไฟอบจ.เจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังบรรยากาศดีสถานที่โอ้โถงสบายนะเจ้าคุณผู้ฟังเชิญชวนทุกคนนั้นมาใช้เวลาคุณภาพร่วมกันนะเจ้าที่สวนรถไฟอบจ.เจียงใหม่เจ้าบอกว่าจะเป็นสายวิ่งสายเดินสายชิลสายกีฬานะเจ้าหรือว่าอยากจะพาครอบครัวมาเดินเล่นพักผ่อนนะเจ้าก็เชิญได้ที่สวนรถไฟอบจ.เจียงใหม่นะเจ้าเนาะก็เป็นสถานหนึ่งสถานที่ดีๆที่อยากจะแนะนำนะเจ้าโดยเฉพาะหลายท่านหลายคนนี่โอ้ยแรงๆมาไปแอโรบิกดีก่อไปออกกำลังกายไปยืดเส้นยืดสายเพื่อสุขภาพก็เจริญกันได้เลยนะเจ้าเนาะอบจ.เจียงใหม่ก็พร้อมที่จะได้นำเสนอนะเจ้าที่ดีๆที่น่าสนใจเนาะคือกับทุกท่านทุกคนได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราทำขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะเจ้านายพิชัยเลิศพงษ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็มอบหมายให้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เจียงใหม่เจ้าเนาะลงพื้นที่เพื่อความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังสะสองภารกิจใหญ่ๆก็คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งในช่วงเช้า 6:00 น.นะเจ้ารับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้สายเคเบิลบริเวณตรงข้ามกับทางเข้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เร่งนำกำลังพร้อมอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ทันทีนะเจ้าซึ่งก็สามารถที่จะระงับเหตุได้แล้วก็ในช่วงค่ำของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือประชาชนกรณีรถยนต์แบตเตอรี่หมดนะเจ้าเนาะบริเวณหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ก็ไปดำเนินการเปลี่ยนจั๊มแบตเตอรี่เฮ้อสามารถเดินทางต่อกันได้นะเจ้าเนาะก็บ่ใจว่าภารกิจหลักๆที่จะไปบริหารจัดการอย่างเดียวเรื่องของการบริการพี่น้องประชาชนก็ยังทำอยู่เนอะเจ้าและในขณะเดียวกันเจ้าอบจ.เจียงใหม่เจ้าวันนี้เนาะประกาศความสำเร็จของน้องน้ำพึ่งนางสาวเชียงใหม่คว้ามงกุฎMiss World Thailand 2026 อย่างสง่างามนะเจ้าซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้สนับสนุนลักการจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องน้ำพึ่งนะเจ้าการธีราเตชะพัทรธนากุลนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2569ซึ่งก็เดินหน้าสร้างชื่อเสียงต่อด้วยการคว้าตำแหน่งอันทรงเกียรติ Miss World Thailand 2026มาครองได้สำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเจ้าเจียงใหม่เป็นอย่างยิ่งวันนี้ตั้งแต่เก่งจัดรายการมาเจ้าเนาะที่ผ่านมาก็หลายท่านหลายคนก็ชื่นชมนะเจ้ากับนางสาวเจียงใหม่ของเฮาตี้ได้รางวัลมงกุฎอันสง่างามนี้นะเจ้าเนาะมงกุฎนี้ก็คือ Miss World Thailand นะเจ้า2026ซึ่งสง่างามขนาดตะคืนน้องเก่งก็ได้ดูเนาะได้ดูติดตามนะเจ้าการเดินการเข้าประกวดในรวมถึงการประกาศผลการรับรางวัลเนี่ยพอมงลงแล้วคุณผู้ฟังเฮ้ยมันงามแต่งามว่านะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จนะเจ้าแล้วก็ความน่าชื่นชมยินดีของต่าง
เจียงจังหวัดเจียงใหม่ของเฮานะเจ้าตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่ก็มีการสนับสนุนในเรื่องนี้กันตวยเนาะในช่วงนี้คุณผู้ฟังแฮมซักหนึ่งเรื่องราวก่อนที่จะไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งในวันที่ผ่านมานะเจ้านางสาวกุลพัศวีพิริอานันต์นะเจ้าพิริยะอนันต์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเจ้าแห่ง e-sport ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมนะเจ้าซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญเนาะในการภายใต้ยุทธศาสตร์เชียงใหม่เวลเนสซิสซิตี้นะเจ้าซึ่งก็จะมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงกีฬารูปแบบใหม่นะเจ้าโดยใช้ e-sport เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มผู้มีความสามารถในด้านของดิจิทัลนะเจ้าจากทั่วประเทศเพื่อสอดคล้องกับแนวคิดevent economy นะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเปิ้นก็จัดแข่งขันกันไปเมื่อวันที่9ถึง10นะเจ้าแต่ว่าต้นซืนที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะเจ้าที่ต่างอบจ.เชียงใหม่เฮาก็คือการสนับสนุนส่งเสริมนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังน้องเก่งยังเตรียมเพลงม่วนๆไว้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าแฮมนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็จะยังคงมีสิ่งดีๆแฮมหลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้าที่จะนำมาส่งต่อบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนฟังนี่น้องเก่งกับไปตังใดเตื้อนะเจ้าเรื่องราวข่าวสารต่างๆงานเพลงม่วนๆแบบว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองน้องเก่งเกาะพร้อมที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าต้องขอบคุณนักๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการในทุกๆช่องทางที่เฮาจะมีโอกาสได้อู้ได้จ๋าได้ปะกันนะเจ้าว่าแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ที่น้องเก่งเลือกมางานจากน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานเพลงจากศิลปินเดอะเพิร์ลนะเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าที่ขั้นหนังสือก็เหมือนเป็นคนที่ไปขั้นเวลาเปิ้นนะนะเจ้าเนาะหากว่าหนังสือมันบามีที่ขั้นมันก็จะบอกหูแล้วว่าไปถึงที่ไหนเหมือนคนขั้นเวลานะเจ้าจะมีประโยชน์ก็ตอนที่เปิ้นบามีไข่หรือว่าเปิ้นง่อมก้มปากก้มคอนะเจ้าบ่มีคนเดือดบ่มีคนด่าบ่มีคนฮือจมมันก็จะวนมาหาที่เฮานะเจ้าที่รองรับอารมณ์ก็ฮะเนาะอู้อีง่ายดีก็เนาะขอบคุณนักเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นคู่เป็นเกมกันนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามหาฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันได้เป็นประจำกู้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง 6:00 นแรงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังอู้จ๋ากับคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้วันแรกของการทำงานเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นวันแรกของการเปิดเฮียนของน้องๆหลายคนบางทางบางถนนหนทางบางเส้นทางที่คุณผู้ฟังใจอยู่อาจจะปริมาณรถหนักเนาะรถอาจจะหนักจะหลายต้องใช้เวลาในการเดินทางกันสักน้อยคุณผู้ฟังบดีงุดงิดชุนเชียวนะเจ้าอาจจะต้องมาปรับเวลาหรือว่าวางแผนการเดินทางกันนะเจ้าเพราะว่าบางถนนหนทางวันนี้โรงเรียนเปิดละบางโรงเรียนเปิดวันพุธบางโรงเรียนเปิดวันฮือหรือบางโรงเรียนเปิดอาทิตย์หน้านะเจ้าแต่เล่าโรงเรียนก็เปิดเหมือนกันแต่วันนี้สายแก้วนวรัตน์แน่นอนปริ้นเปิดแล้วนะเจ้าเนาะก็ใจเย็นๆกันแล้วกันเจ้าคุณผู้ฟังถือว่าช่วงเวลาของรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยก็ฟังเพลงกันไปขับรถกันไปก็จะได้ใจเย็นๆจะได้อารมณ์ดีนะเจ้าเฮาจะบ่อารมณ์ฮ้อนเนาะเฮาจะบ่ฮ้อนไปตัวอากาศเฮาก็ต้องยอมรับว่าอากาศมันฮ้อนเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าเฮาจะบ่ใจฮ้อนตัวนะเจ้าเฮาจะอารมณ์ดีต้อนรับอย่างน้อยก็คิดว่าเลิกงานละวันนี้หมดภารกิจนะเจ้าขับรถไปฟังเพลงไปเกาะม่วนดีสบายดีอย่างเงี้ยนะเจ้าอยากให้ทุกคนมีฟิลนี้มีอารมณ์จะเอียนนะเจ้าแล้วก็แต่เจ้าในช่วงเจ้าน้องเก่งเห็นภาพต่างฟีดเนาะเปิ้นก็ถ่ายรูปน้องเนนคุณผู้ฟังน้องเนนของที่น้องเก่งศรัทธาอยู่ที่วัดสันมะเกียงเพิ่นก็มีรูปถ่ายของน้องเนนแล้วก็แบบวันแรกของการเปิดเรียนนะเจ้ามีตึงน้องเนนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าไปเรียนกำลังจะไปเรียนวันนี้วันแรกนะเจ้าหรือน้องเนนที่โตขึ้นมาแหมน้อยนึงแล้วก็จะได้ไปเรียนวันแรกเนาะอารมณ์ไหนเนี่ยเขาก็บอกรู้เหมือนกันแต่อารมณ์นึงของน้องเก่งก็คือว่าสันมาเกียงเป็นว่าที่มีน้องเนนหน้าคุณผู้ฟังเป็นสาวเนาะเป็นสาวรูปแล้วก็พอเขาเห็นว่าเปิ้นมีการส่งกันทำเฮียนนะเจ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังยังว่าเป็นกำลังใจกับน้องเนนเนาะใครอยากจะร่วมเป็นกำลังใจกับน้องเนนส่งมาเจ้าวัสดุอุปกรณ์การเรียนส่งมาได้เลยนะเจ้าน้องเก่งยินดีที่จะรับอุปกรณ์การเรียนเนาะเพื่อที่จะส่งต่อเป็นกำลังใจกับน้องเนนนะเจ้าที่วัดสันมะเกียงเนอะเนาะใครมีโอกาสใครมีใจนะเจ้าก็เอิ้นกันมาเจ้าเป็นสิ่งของก็ได้นะคุณผู้ฟังเป็นสิ่งของเพื่อที่จะไปส่งมอบส่งต่อนะเจ้าสำหรับอุปกรณ์การเรียนปากกาดินสอสมุดกระเป๋าหนังสืออย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะใครมีใจใครสนับสนุนก็เจิญได้นะเจ้าเนาะน้องๆนักแต่น้องเนนเฮานักแต่น้องเนนลูกเนนนะเจ้าเนาะเป็นอย่างที่เฮาสามารถร่วมกันได้นะเจ้าเนาะเฮาร่วมสร้างความสุขแล้วก็สร้างกำลังใจให้ลูกเนนของเฮาที่อาจจะไม่กล้าเรื่องไปโรงเรียนแต่ว่าถ้ามีของใจอ่ะมีดินสองามๆมีปากกาให้ดีๆให้ใจมีสมุดมีกระปงกระเป๋าดีๆคือน้องๆนำไปโรงเรียนได้เนี่ยน้องก็จะต้องมีกำลังใจนะเจ้าน้องเนนก็ต้องเหมือนเด็กๆทั่วๆไปเนาะฟังๆมาร่วมสร้างกุศลด้วยกันสร้างบุญด้วยกันดีกว่านะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงมวนๆที่จะเปิดให้ฟังกันแฮมสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจ้า

งานเพลงม่วนๆเจ้าน้องเก่งหวังว่างานเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ถูกใจคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามหับฟังรายการกันต้อยนะเจ้าอยู่แต่กันยามแรงเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่พยายามที่จะทำคือช่วงเวลาที่เขาได้ปะกันนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็สร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้นักคือนักที่สุดเต่าที่จะทำได้นะเจ้าบางท่านก็เข้ามาติดตามน้องเก่งใหม่ขอบคุณนักๆนะเจ้าบางท่านก็อยู่เป็นคู่กันมากับชื่อที่คุ้นเคยแล้วนะเจ้าขอบพระคุณนักๆเลยอยู่แต่กันไปนะเจ้าบางท่านอาจจะยังบ่คุ้นเคยกับน้องเก่งเพราะว่าน้องเก่งก็เพิ่งจะใช้สื่อTikTok มาประเมินสักเท่าใดนะเจ้าเนาะก็อ่ะยังต้องการกำลังใจจากคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนอยู่นะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งมีงานเพลงคือคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเจ้าให้นั้นเฮาก็เลยจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆจนถึง1ทุ่มเดินทางไปตั้งใดก็ขอให้ระมัดระวังนะเจ้าบ่าประมาทการเดินทางเนาะบ่าประมาทกับการเดินทางทุกๆเส้นทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางกันคือดีนะเจ้าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกก็มามียังมาเห็นมีรายงานนะเจ้าแต่ถ้าฝนบ่ตกก็จะได้ก็เดินทางทุกๆเส้นทางด้วยความปลอดภัยหากว่าเจอฝนตกในเส้นทางที่เราเดินทางอยู่ของฮึระมัดระวังแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะเจ้าวันนี้น้องเก่งมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกับรอบเวียงเชียงใหม่ขอบพระคุณคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนที่ติดตามรับฟังรายการเราจะปิกมาพักกันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนพร้อมกับดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกู้ท่านโตยสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับพอติดไปพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้ที่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้นให้ทุกคนได้รับประโยชน์
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันก็การช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายแล้วเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะก็คือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกไปว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14 พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา112หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะครับในส่วนของเงินกู้200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนำมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
7: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณในระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
5: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอยัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกันกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาประทุมมารายงาน
1: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
8: นายพงษ์พันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า185เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อก และกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายเสรีพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก เรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
12: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายป ่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวลดลนภาสุภาราสมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนมิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดบนราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

มบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลาย

0: เทียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อน แล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้นางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้าน อยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดั่งทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานทองดีอณีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ต ลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าในหนึ่งปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันค่ะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์ทุกคนของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
3: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี
5: ้ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
3: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
6: นางสาวกฤดาภาวพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวนโยบายลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเอกสารประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยไม่ใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคสได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
8: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงวัยคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่2ก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคสชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AIเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7/2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77 ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14 พฤษภาคม 2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260 วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์20:18 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึง 104.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึง 104.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคาย่าคาลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่า สหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษดาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพานิชคว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงเกียรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัฒน์สุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนดรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเป็นจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนดรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทยเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทยเบรก7-10การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114-104 นิกชนะขาดลอย4-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลีฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2-1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์114-109ทำให้ทิมเบอร์วูฟไล่ตามตีเสมอ2-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพและ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นงานแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดคัพไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
15: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาเซียนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ่
14: ส สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดคัพ2026จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
18: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผา

0: ลับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเตย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในช่วงเวลาแบบนี้20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอย่างต่อเนื่องค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของยาเสพติดค่ะทางด้านของตำรวจภูธรภาค5แถลงผลงานสกัดจับล็อตมหึมากว่า1,100,000 เม็ดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเตรียมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พลาย2026เริ่มกลางเดือนนี้ค่ะกลางเดือนพฤษภาคมในส่วนของน้ำมันดีเซล B20 พร้อมให้บริการแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบ

0: ผ่านไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้กันก่อนในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2569ถึง18นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคม2569ในระยะ24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ของเราอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง24ชั่วโมงนี้มี2ระดับด้วยกันค่ะฝนเล็กน้อยและฝนปานกลางฝนเล็กน้อยอยู่ที่อำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่วางสะเมิงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตงค่ะส่วนพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับฝนปานกลางอำเภอแม่แจ่มกาลยานิวัฒนาแม่ออนดอยสะเก็ดพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะส่วนสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ค่ะยังคงมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตลอดทั้งสัปดาห์ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ยังคงมีฝนในพื้นที่บ้านเรานะคะก็ร้อยละ20ของพื้นที่ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้กันด้วยค่ะมาติดตามข่าวสารกันบ้างเราจะไปเริ่มกันที่ตำรวจภูธรภาค5และนบยศ35ค่ะแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยึดของกลางยาบ้ารวม1,122,002 เม็ดค่ะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นำทีมนบยศ35แถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยึดของกลางยาบ้ารวม1ล้านกว่าเม็ดพร้อมรวบผู้ต้องหา1รายและยึดยานพาหนะที่ใช้กระทำความผิดโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ช้างเผือกและสภ.แม่แตงร่วมกันสกัดจับนายสนั่นหรือบอยพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเป็นเอเย่นยาเสพติดโดยเริ่มต้นจากการตรวจค้นตัวพบยาบ้าเพียง2เม็ดก่อนจะขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พบยาบ้าซุกซ่อนในถุงขยะอีก 392,002 เม็ดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลต่อเนื่องจนพบจุดพักยาบ้าบริเวณคันคลองชลประทานในพื้นที่บ้านบวกมือตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีก 7.3 แสนเม็ดรวมของกลางยาบ้าในคดีนี้จำนวน 1,122,002 เม็ดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการดำเนินการกวาดล้างอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันตำรวจภูธรภาค5สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 180,000 คดียึดยาบ้ารวม315ล้านเม็ดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า819ล้านบาทโดยยืนยันจะ ินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไปหากพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือยาเสพติดสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่191ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: จากข่าวสารเรื่องของยาเสพติดมาต่อกันที่กิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มขึ้นในช่วงของกลางเดือนนี้กลางเดือนพฤษภาคมสำหรับกิจกรรมเชียงใหม่พลาย2026ค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในเทศกาลแห่งความเท่าเทียมทางด้านของนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะพร้อมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พลาย2026เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและก็ความหลากหลายทางเพศสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับเรื่องของการจัดงานเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมเชียงใหม่พลาย2026ของจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งถือเป็นการเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนพลายแห่งแรกของประเทศไทยโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบไปด้วยวันที่17พฤษภาคม2569มีกิจกรรม Gen Actรันเดินวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาวะความเสมอภาคและการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันที่22พฤษภาคม2569มีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศธุรกิจและสิทธิมนุษยชนรวมถึงมีการแข่งขัน Cover Dance ค่ะแล้วก็การประกวดวาดภาพที่ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และวันที่24พฤษภาคม2569มีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเชียงใหม่พลายพาเหรดเริ่มเดินขบวนตั้งแต่พุทธสถานเชียงใหม่ผ่านไนท์บราซ่าเชียงใหม่มาสิ้นสุดที่ขวงประตูท่าแพรวมถึงมีพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride 2030ค่ะ2030ของประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ค่ะผ่านเข้าไปสู่รอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้วนะคะของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งต้องชิงชัยกับอีก2เมืองค่ะนั่นก็คือเมืองบาร์เซโลนาของประเทศสเปนแล้วก็กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษค่ะโดยในวันที่28พฤษภาคม2569นี้นะคะทางด้านของคณะทำงานได้เชิญทุกจังหวัดร่วมลงนาม MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพหากประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานWorld Pride 2030จะเป็นการจัดงานครั้งแรกในอาเซียนหรือว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะมาต่อกันเรื่องของพลังงานบ้างคุณผู้ฟังทางด้านของพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2566 2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วย
0: มาต่อกันที่เรื่องของไวรัสหันตากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของสคร.1เชียงใหม่เผยกรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางแล้วก็เฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงทางด้านของแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยบอกว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและก็ผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติพร้อมสั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะยืนยันขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแทะที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปค่ะประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดให้ระมัดระวังแต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะซึ่งประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการทันทีหากพบความเสี่ยงต่อประเทศไทยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสสัตว์เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้อายอุเทนดีคำปวนอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับข่าวสารในพื้นที่หางดงนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ปัญหาเรื่องของฝุ่นควันนะครับค่าฝุ่นควันค่า PM2.5 นั้นในพื้นที่ของหางดงที่คลายลงไปนะครับหลังจากที่มีฝนนะครับตกเป็นพายุฤดูร้อนนะครับในพื้นที่ก็คงจะทั่วทั้งอำเภอนะครับแต่ยังดีที่ว่ามาส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของวัตภัยมาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างหรือว่าพืชผลทางการเกษตรของพื้นที่ในอำเภอหางดงทั้ง11ตำบล109หมู่บ้านนะครับยังมีการรายงานพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยหรือว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับค่า PM2.5 เป็นสีเขียวแล้วก็ล่าสุดวันที่11นะครับพฤษภาคม2569ก็เป็นสีฟ้านะครับถือว่าคุณภาพอากาศดีมากเลยนะครับเนาะก็อยู่ที่เกิน12ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเนาะก็ถือว่าน่าจะเป็นมีหมายเป็นที่ทางที่ดีนะครับเพราะว่าเข้าสู่ก็ถือว่าเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะ ถ้าเปลี่ยนไปเดือนพฤษภาคมก็ตามที่จังหวัดได้ประกาศว่าเขาจะงดเผาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมก็คงจะเข้าสู่ในช่วงของดูฝนนะครับเรื่องของฝุ่นควันมลพิษก็คงจะมาเกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะก็ยอมรับว่าปีนี้นักแถวการเหมือนกันนะครับในเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่2ตำบล3ตำบลนะครับเนาะที่มีพื้นที่เขตติดป่านะครับเพราะว่าจะเป็นตำบลหนองควายพื้นที่ติดกับแม่เฮียอำเภอเมืองนะครับเนาะแล้วก็ตำบลบ้านโป่งพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับมีพื้นที่ป่ากว้างแล้วก็ภูเขาสูงนะครับเจ้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับถ้าเกิดเพลิงไหม้หรือว่าไฟไหม้ป่านะครับเจ้าที่เข้าหาได้ยากครับเพราะว่ามีความสูงชันเรื่องของภูเขาสูงชันแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็ติดกับอำเภอเสมิงอำเภอแม่ริมด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ทางใต้มันเป็นตำบลน้ำแห่นะครับติดกับสันตะตองก็เขาสามารถควบคุมได้ดีในพื้นที่สมุนทรัพย์แต่ก็มีจุดฮอตสปอตเกิดขึ้นนักครับทั้ง3พื้นที่เลยนะครับถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานั้นสูงหลายเท่าตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมได้แจ้งไว้อาการเริ่มคลี่คลายลงไปนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็คงจะปิดศูนย์ในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเรื่องของฝุ่นควันนะครับค่ามลพิษครับช่วงนี้นะครับทางโรงพยาบาลหางดงนะครับได้แจ้งผ่านที่ประชุมประจำเดือนของกรรมการผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดงเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาครับว่าประชาพันธ์คือพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับรับเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009ได้ที่โรงพยาบาลหางดงครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็สามารถติดต่อที่รพสตหรือว่าติดต่อสมอในพื้นที่ได้นะครับเนาะคิดว่าคงจะเหมือนกันทุกๆแห่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะในเรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009เพราะว่าอย่างที่ทราบครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝนนะครับตามฤดูกาลเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมีเรื่องของการแพร่เชื้อของโรคไข้หวัดนะกระจายเชื้อได้ง่ายนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อนะครับทำคือโรคนั้นกระจายได้หนักครับแล้วก็โรคที่มาแต่มาดูก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่จึงประชาพันธ์เชิญชวนท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงก็เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับครับแล้วก็ช่วงนี้ทางหางดงนะครับทางสาธารณสุขอำเภอหางดงได้เริ่มแล้วในการสำรวจแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับในแต่ละพื้นที่ของอสมนะครับเนาะมีการรณรงค์กับจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ของแต่ละตำบลในแต่ละแห่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเนาะเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อเกิดโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคไข้ปวดคอชิคุนกุนยาเหมือนปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหางดงนักครับสูงนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นในช่วงของหน้าฝนครับข้อมูลข่าวสารพื้นที่หางดงนำมาแจ้งคุณฟังประมาณนี้ครับวันนี้ครับ
1: ครับผมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนครับขอบคุณข้อมูลจากทางไออุเทนดีคำพวนอปปชจากอำเภอหางดงจัดนะครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะปาทันผู้ฟังไปอูจากครับพี่ๆอปปชท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
0: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิด แต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตะภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
10: คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกษรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตะภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO Thai Contemporary Orchestra ถ่ายทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตะภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื
2: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
6: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
5: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
6: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับทางหน้าปัดวิทยุสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆนะครับหลังจบข่าวต้นชั่วโมงเราก็มาเจอกันนะครับเอี่ยวสุรชัยมีหลากหลายเรื่องเล่าแล้วก็มีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันนะครับฟังกันได้ฟังกันดีทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับสามารถติดตามรับฟังกันทางหน้าปัดวิทยุนะครับส่วนผู้ที่อยู่ที่อื่นแดนไกลครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทางสื่อออนไลน์นะครับเว็บไซต์สวทเชียงใหม่เว็บแอปพลิเคชัน PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่11เดือนพฤษภาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลายๆคนก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานนะครับแต่ขอให้มีความสุขนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้ได้พักผ่อนหย่อนใจกันนะแล้ววันนี้มีฝนโปรยปรายลงมาในช่วงเย็นเนี่ยนะครับก็คงจะหลายๆพื้นที่แต่ฝนก็ไม่ค่อยจะหนักสักเท่าไหร่นะครับในช่วงของวันที่12ถึง13พรุ่งนี้มะรืนนี้บ้านเราจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะมีฟ้าฝนสักประมาณ30ถึง40ของพื้นที่นะครับบางที่บางแห่งอาจจะมีลมกระโชกแรงนะครับส่วนในวันที่14 15 16 17นะฮะ4วันข้างหน้าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะครับ40ถึง60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งด้วยนะครับอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ร้อนที่สุดอยู่ที่ 38.7 องศาเซลเซียสนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ไม่พบจุดความร้อนนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับที่พวกเราช่วยกันไม่เผาป่าไม่เผาเศษหญ้าไม่เผาในที่โล่งทุกชนิดนะครับไม่ทำให้เกิดหมอกควันนะครับเรียกได้ว่าเป็นสีฟ้าทั้งกระดานนะครับทุกสถานีเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ช้างเผือกสีภูมิสุเทพช่างเครื่องเมืองนะแล้วก็ที่ฮอตนะครับอากาศดีมากๆเลยนะครับหายใจได้เต็มปอดนะแบบนี้ต้องมอบเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เลาะยามค่ำคืนแบบนี้นะครับขอให้มีความสุขกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะเอี่ยวสุรชัยก็จะมีเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นคำเมืองมาให้ได้ฟังในรายการด้วยนะครับร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของเราด้วยนะครับแม้ว่าเราจะรับวัฒนธรรมจากที่อื่นมาด้วยนะครับก็ถือว่าสามารถผสมผสานกันไปได้นะครับเราก็ไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นคนเหนือความเป็นคนพื้นเมืองของเรานะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ก็จะนำมาฝากวันละเพลงวันละเพลงนะครับเพลงคำเมืองนะส่วนเพลงอื่นๆเพลงไทยสากลในยุค90นะครับก็มีให้ได้ฟังเช่นเคยพร้อมกับเรื่องเล่าต่างๆที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันยามค่ำคืนนะครับอาทิตย์ไหนฝนตกบ้างครับเมื่อสักครู่นี้บ้านเอี่ยวสุรชัยก็ตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมาแต่เมื่อคืนนี้เยอะหน่อยนะก็สร้างความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหญ้าก็เริ่มเขียวนะนกกาโอ้โหร้องเลยนะครับดีใจมั้งที่มีฝนตกลงมานะครับสดชื่นสดชื่นทุกพื้นที่เลยนะครับก็สดชื่นสดชื่นทุกพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าบางที่บางแห่งลมแรงนะเห็นว่าแถวๆลำพูนช่วงบ่ายๆตะกี้นี้ลมแรงเลยทีเดียวนะครับฝากความห่วงใยไปให้ทุกพื้นที่ถ้ามีลมแรงก็อย่าไปใกล้สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะหักโค่นลงมาได้นะครับฝากด้วยฝากระมัดระวังเป็นพิเศษใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนฝนตกถนนอาจจะลื่นนะครับนอกจากนี้ก็ทัศนวิสัยมันมองไม่ค่อยชัดนะเวลาถนนเปียกน้ำฝนเนี่ยนะครับมันจะดูดำดำทึมทึมยังไงบอกไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นต้องลดสปีดลดความเร็วลงนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับเตรียมตัวกันนะวันที่13พฤษภาคมนี้จะมีการทำบุญวันเข้าอินทขิณนะครับในประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569นะครับในเวลาตั้งแต่ช่วงเช้า 6:30 นะครับจะมีพิธีถวายเครื่องพรีกรรมบูชาเสาอินทขิณจากนั้นก็จะเปิดให้ศรัทธาประชาชนก็เริ่มใส่ขันดอกได้นะครับส่วนเวลา 9:00 ครับจะมีการอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มเข้าสู่วัดเจดีย์หลวงนะครับ10:00 นก็จะมีการอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เคลื่อนมาสู่วัดเจดีย์หลวงนะครับ 10:30 มีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาและเครื่องบวงสรวงบูชาพระเจ้าอุ่มเมืองหรือว่าพระเจ้าแป๊ขึดนะครับบูชาเสาอินทขิณเท้าอมรินทราธิราชพญากุมพันธ์บุรพกษัตริย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอารามนะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งจะมีขบวนอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาและขบวนอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานนะครับเวลาบ่าย 4:00ครับจะมีพิธีอัญเชิญน้ำสงพระราชทานสงพระเจ้าอุ่มเมืองนะครับพระเจ้าแป๊ขึดแล้วก็สงเสาอินทขิณด้วยนะครับส่วนเวลา5:00 PM นะครับท่านประธานจะได้จุดเทียนบูชาและก็ส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนหาพระสงฆ์15 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิณแล้วก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในช่วงวันที่14-19พฤษภาคมครับตั้งแต่6:00 AMเลยนะจนถึงเที่ยงคืนเลยก็จะเปิดให้กับศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้งหลายนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองนะจะเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือว่าจะเป็นผู้ที่มาอาศัยทำงานมาอยู่มาเรียนนะครับก็สามารถมาใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนหาบูชาพระธาตุเจดีย์หลวงบูชาพระอัฏฐารถใส่บาตร108นะแล้วก็ปิดทองพระประจำวันเกิดปิดทองพระธาตุประจำปีเกิดนะครับเชิญชวนกันได้นะครับนะช่วงเย็นก็จะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บูชาสมโภชเสาอินทขิณนะครับส่วนสักประมาณ1:00 PMของทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองนะครับวันที่20พฤษภาคมจะเป็นวันออกอินทขิณนะครับนะ
ค่อยมาเล่าให้ได้รับทราบรับฟังกันนะนะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองมาใส่ขันดอกนะครับมันจะได้เป็นสิริมงคลแล้วก็ได้เผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายการอู้การจาภาษาพื้นเมืองภาษากำเมืองนะครับนะก็จะดีเลยทีเดียวนะครับเอี่ยวสุรชัยแล้วก็น้องจากทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จะไปเป็นพิธีกรในช่วงพิธีเปิดงานนะวันที่13สักประมาณ5โมงไปทักไปทายกันที่นั่นได้นะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆนะครับมีหลากหลายเรื่องอยากจะพูดอยากจะเล่าแต่ว่าเพลงก็ละไม่ได้นะก็ต้องเปิดแทรกไปด้วยจะได้ผ่อนคลายนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ฮักทุกท่านครับเชียงใหม่คือบ้านของเฮาอากาศดีคือชีวิตของเฮานะครับหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 มาได้ทำร้ายเพียงธรรมชาติจะทำร้ายสุขภาพของลูกหลานเราโดยตรงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดการเผาป่างดเผาหญ้าและวัสดุทางการเกษตรโดยเด็ดขาดนะครับเพราะไฟเพียงจุดเดียวอาจจะสร้างผลกระทบต่อคนทั้งเมืองขอให้หมู่เฮาได้ร่วมใจดูแลกันผืนป่ารักษาอากาศให้บริสุทธิ์แล้วก็ขอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองงามเมืองปลอดฝุ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อคนเชียงใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีอยู่ดีและมีความสุขหยุดเผาวันนี้เพื่ออากาศที่ดีตลอดไปร่วมใจคนเหนือเพื่อเชียงใหม่ที่ยั่งยืน
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะเอี่ยวสุรชัยก็ยังไม่หลับท่านผู้ฟังก็อย่าพึ่งหลับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอากาศสบายๆแบบนี้เนี่ยเนาะนอนฟังเพลง

เสพติดกันบ้างนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องของการแถลงข่าวจับเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่เชียงใหม่และก็ลำปางนะครับจับผู้ต้องหาได้3รายแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า7,100,000 เม็ดเลยนะโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะครับช่วงสายที่ผ่านมานะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ทางด้านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพร้อมด้วยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนนะครับแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็มาด้วยเขาร่วมกันนะมีฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานปปส.ภาค5นะครับก็แถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะจับได้ถี่ขึ้นนะแล้วก็ได้ของกลางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายนะครับได้ยาบ้า7,000,000 กว่าเม็ดไปเริ่มกันที่คดีแรกกันก่อนนะเขาจับกุมได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกแล้วก็สถานีตำรวจภูธรแม่แตงครับร่วมกับหน่วยงานเขาก็จับกุมนายสนั่นหรือว่าบอยครับพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าเอกชนหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเข้าตรวจสอบบริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่พื้นที่แถวๆช้างเผือกนี่แหละเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะจากการตรวจค้นเนี่ยพบยาบ้าแค่2เม็ดนะซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาตำรวจก็มีการขยายผลเข้าไปตรวจค้นในบ้านพักในพื้นที่ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในถุงดำจำนวน4ถุงรวมกว่า 392,000 เม็ดนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจนพบจุดซุกซ่อนยาเสพติดเพิ่มเติมที่บริเวณถนนคันคลองบ้านหมวกมือนะครับตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงครับก็มีการตรวจยึดยาบ้าได้อีก 730,000 เม็ดรวมของกลางในคดีนี้กว่า 1,100,000 เม็ดเลยนะครับก็ได้นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมกับของกลางมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะมีการขยายผลจับกุมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะเขามีข้อมูลแล้วนะครับส่วนคดีที่2เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่พริกจังหวัดลำปางร่วมกับชุดสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยนะของตำรวจเนี่ยนะครับเขามีการตั้งด่านตรวจบนถนนสายรองในพื้นที่อำเภอแม่พริกครับหลังจากได้รับเบาะแสรถยนต์ต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในครับเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีรถต้องสงสัย2คันก็ขับตามกันมานะเมื่อถึงจุดสกัดรถตู้คันหนึ่งพยายามถอยหลบหนีจนเฉียวชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนคนขับจะวิ่งหลบหนีครับแต่ก็ถูกติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาทราบชื่อก็คือนายเกรียงไกรอายุ29ปีชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับจากการตรวจค้นภายในรถเนี่ยท่านผู้ฟังครับเขาพบกระสอบสีดำจำนวน20ถุงนะครับภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ6ล้านเม็ดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็สามารถควบคุมตัวนายจิรายุอายุ37ปีครับซึ่งก็ขับรถนำทางให้ขบวนลำเลียงยาเสพติดได้อีก1รายครับโดยทั้งสองรับสารภาพเลยนะว่ารับจ้างขนยาเสพติดมาจากพื้นที่เชียงรายก็นำตัวนำของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะโอ้เขามีการเปิดสถิติด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับภาค5เนี่ยเขาเปิดเผยสถิติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ปีงบประมาณเนี่ยนะเขานับตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะพบว่าสามารถจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้แล้วกว่า 18,259 คดีโอ้โหนะฮะอะไรจะขนาดนั้น6เดือนกว่าๆเนี่ย7เดือนเนี่ยนะครับ6เดือนกว่าเนี่ยจำนวนนี้ก็เป็นคดีสำคัญ216คดีครับขณะเดียวกันตำรวจก็ยึดของกลางได้จำนวนมากยาบ้ากว่า315ล้านเม็ดยาไอซ์กว่า 6,000
ตันกว่าๆนะครับเฮโรอีนกว่า76กิโลกรัมเคตามีนกว่า617กิโลกรัมแล้วก็มีฟินอีก2

115 กิโลกรัมนะครับไม่ใช่น้อยๆนะไม่กี่เดือนเองเนี่ยครับถือว่าระบาดอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับต้องจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับตำรวจบางคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะปราบปรามนะเราปลอมยาบ้ายาเสพติดมานะแล้วก็ใส่ยาพิษเข้าไปนะครับคนดีๆเขาก็ไม่เสพอยู่แล้วนะครับพอมีข่าวว่าใส่ยาพิษคนก็จะกลัวใช่ไหมกลัวตายจะได้ไม่ต้องเสพอันนี้ก็เห็นด้วยนะ นะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีหลากหลายเรื่องเล่าให้ได้ฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันในลักษณะนี้นะครับขอให้มีความสุขกันนะเราเจอกันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็นโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับตอนนี้เขาเตรียมที่จะมีรถพุ่มพวงนะจะได้กระจายสินค้าราคาประหยัดไปถึงหน้าบ้านเลยเนาะทุกทีเนี่ยเขาก็ขายที่บริเวณหน้าอำเภอแล้วก็หน้าศาลากลางนะครับสำหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่เขาขายที่หน้าศาลากลางแต่ทีนี้คนที่จะไปที่หน้าอำเภอเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะไปเนื่องจากว่ามันเสียเวลาเดินทางไปมันไม่ใช่แหล่งนะถ้าไปทำธุระแล้วก็แวะซื้อสินค้าไทยช่วยไทยก็ไปอย่างหนึ่งอันนั้นสะดวกนะแต่ถ้าจะตั้งอกตั้งใจไปซื้อสินค้าอย่างเดียวเนี่ยนะครับบางทีเราไม่ได้ซื้อมากขนาดนั้นมันก็เปลืองน้ำมันมันก็เสียเวลานะวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงระดับจังหวัดนะครับจะได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับนะก็จับมือกันหลายส่วนทั้งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในระดับหมู่บ้านนะครับโดยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวนกว่า 3,800 คันทั่วประเทศ 3,800 คันนี่มันเหมือนจะเยอะเนาะแต่มันทั้งประเทศมันก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงการจัดจำหน่ายในตลาดจุดไปรษณีย์พื้นที่ชุมชนอีก 1,000 แห่งนะครับก็ได้เริ่มกระจายกันไปตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับนะบางคนก็ไปซื้อในห้างเพราะว่าในห้างเขาก็มีมุมสินค้าไทยช่วยไทยที่ราคาถูกเหมือนกันนะครับสะดวกที่ไหนอย่างไรก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับนะเขาตั้งใจนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพอยู่แล้วนะครับเชิญชวนกันนะครับทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นะส่วนในห้างในร้านในสรรพสินค้าที่มีมุมไทยช่วยไทยก็ขายเป็นประจำอยู่แล้วสะดวกที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นนะครับท่านผู้ฟังครับทางด้านพลังงานครับวันนี้เขามีการลงไปตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็ได้แนะนำให้มาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าน้ำมันดีเซล B20 นั้นราคามันถูกนะครับทางด้านนางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ครับได้นำคณะลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีที่อำเภอสารพีเนี่ยนะก็ตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดีเซลเบนซินสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเขานำรถโมบายเนี่ยไปออกตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเลยนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็อ่านผลได้ทันทีนะครับพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มเนี่ยนะครับแถวสารพีเนี่ยนะก็มีคุณภาพน้ำมันที่ตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดนะครับก็ได้มีการมอบหนังสือรับรองแล้วก็มีการติดสติ๊กเกอร์ที่บริเวณหัวจ่ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงพลังงานนะครับก็จะมีการเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็อำเภอรอบนอกนะครับเขาตั้งเป้าสุ่มตรวจเนี่ยจำนวน100แห่งนะครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งด้วยนะครับจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับพร้อมกันนี้ครับเขาก็ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงพี่น้องประชาชนที่มีรถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้เนี่ยนะครับได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 ให้เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึงลิตรละ
8เออ7บาทเลยนะเออน้ำมันถูกกว่าดีเซลเนี่ยปกติเนี่ยนะครับลิตรละ7บาทเลยนะแล้วก็ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จากยานพาหนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบดีๆนะว่ารถของท่านเนี่ยสามารถใช้ B20 ได้หรือเปล่านะครับดีเซลเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใช้ได้ท่านก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับอ้าวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดมาเล่าในช่วงต่อไปอีก

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะที่ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำเลยนะครับอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนนะครับเอี่ยวสุรชัยก็มีหลากหลายเรื่องมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับแม้ว่าสถานการณ์เรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะลดลงไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาไม่มีการเผาป่าไม่มีการเผาในที่โล่งมากเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าทางอำเภอสันกำแพงนะแถวอำเภอแม่อายด้วยนะครับก็มีการระดมอสม.ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับให้คำแนะนำไปดูแลกลุ่มเปราะบางก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีการจัดใหญ่ๆในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยนะเอี่ยวสุรชัยขอมาพูดมาเล่าเร็วๆก็แล้วกันในช่วงท้ายนี้นะครับวันที่13ถึง19พฤษภาคมอย่างที่บอกว่ามีการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณที่วัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็วันที่16พฤษภาคมครับมีงานวิ่งดอยสุเทพไนท์รันนะครับปล่อยตัวหน้าบริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ก็ขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวันที่17พฤษภาคมนะครับงานวิ่งนะครับเจน ATC Runส่วนหนึ่งของงานเชียงใหม่พราย2026ที่สวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่นะครับวันที่23พฤษภาคมตั้งแต่ตีห้าครึ่งโอ้โหมีงานวิ่งรณรงค์730ปีเมืองเชียงใหม่เมืองวัฒนธรรมสู่เมืองมรดกโลกก็ที่สวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่นั่นแหละนะครับวันที่24พฤษภาคมบ่าย3โมงครึ่งเป็นต้นไปมีงานแสดงดนตรี Music Journeyณสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่นะครับ24พฤษภาคมเวลาบ่าย4โมงก็จะมีการจัดขบวนเชียงใหม่พรายนะครับขบวนพาเหรดนะสร้างความเท่าเทียมทางเพศกันนะครับเริ่มต้นขบวนที่พุทธสถานเชียงใหม่สิ้นสุดที่บริเวณขวงประตูท่าแพ24พฤษภาคมนะครับตั้งขบวนก่อนแล้วก็6โมงเย็นก็เคลื่อนขบวนครับส่วนวันที่30พฤษภาคมครับบ่าย4โมงจะมีประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับก็ด้านหน้ามช.ไปจนถึงดอยสุเทพเลยนะก่อนวันวิสาขบูชา1วันเนี่ยนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่ยังมีสีสันยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเราชาวเชียงใหม่ก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเอี่ยวสุรชัยคงจะต้องลาไปก่อนเติมพลังกันก่อนแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันยงมัดเพื่อป้องกันการกัดเกาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกร่องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
9: นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost Taste The Living Heritage เพื่อรับตาสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จน ถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตราสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
1: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
10: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อฝันวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบโครงสี่สุภาพชื่อเมนูไข่ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2518ค่ะและพร้อมกันนั้นก็ทรงรำลึกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โปรดเสวยพระกระยาหารไข่จึงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองกับโครงสี่สุภาพเมนูไข่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ค่ะและพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพ72พรรษาของสมเด็จพระเชษฐภคินีและโปรดให้วงอสวันศุกร์ออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม2538เมนูไข่

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่48และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2538ชื่อเมนูไข่คำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์2เพลงนะคะดอกไม้กับแมลงโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและขอให้บอกว่ารักสักคำคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะ

ที่จบไปสองเพลงนั้นคือดอกไม้กับแมลงและขอให้บอกว่ารักสักคำทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนองค่ะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราใครลิขิตคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐใครจะรักเธอจริงจากเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นเดียวกันแต่ทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ใครคู่ฉันโดยคุณวรนุชอารีผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกัน3เพลงในช่วงนี้นะคะ

ทาตรีหรือวิชัยโกกีลักษณิชซึ่งเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะคะสังกัดกองวิชาการในเริ่มต้นก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงด้วยนะคะกับคณะโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะเพลงแรกที่ทาตรีแต่งก็คือสวรรค์บันดาลคุณชวีโชควิขับร้องท่องทะเลทองโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะและแดนสวัสดิ์หาดสวรรค์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินผลงานของคณะโฆษณาสารค่ะ

ังจากที่แต่งเพลงกับคณะโฆษณาสารแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกับครูเอื้อด้วยนะคะมีเพลงหลายเพลงมากเลยค่ะที่ทาตรีแต่งคำร้องอย่างเช่นเพียงเงาขับร้องโดยคุณเลิศประสมทรัพย์หญิงก็มีหัวใจโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและสาวอัมพวาทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะ

ชุดที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นเพลงคู่ค่ะคำรักคำขวัญสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อนะคะน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนองและใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400ล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400ล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
10: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ200ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลทรัพย์พรมมารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
11: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางได้ให้พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด รวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทยขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนสำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภาราสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ50แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ10เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญขับร้องโดยคุณบุญเจือรัตพัน

นั่นคือเพลงประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญค่ะขับร้องโดยบุญเจือรัตพันธ์ต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ค่ะชื่อเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการสองเพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นจะเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรมนะคะรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสครูล้วนขับร้องทั้งสองเพลง

จบไปแล้วผลงานของครูล้วนควันธรรมแต่งเองร้องเองคือเพลงรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสต่อไปฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงซบสวงพี่ครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้แต่งและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงฝันซึ่งเป็นผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์เช่นเดียวกันเพลงที่3รักข้ามขอบฟ้าคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้คำร้องที่เป็นโครง4นั้นมาจากโครงโลกนิธต่อด้วยกาบโดยทวีปบอนและทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยซบสวงพี่

เราได้ฟังเพลงซบซวงพี่ฝันและรักข้ามขอบฟ้าจบไปแล้วนะคะจะเห็นว่าในเพลงรักข้ามขอบฟ้านั้นจะนำคำร้องส่วนหนึ่งมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีศรนะคะพระเจ้าลูกเธอลำดับที่15ในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมารดานิ่มค่ะท่านเป็นผู้มีความสามารถทางด้านโครงฉันท์กาบกลอนต่างๆรวมทั้งโครงโลกนิธด้วยและครูเพลงท่านก็ได้เห็นความไพเราะของโครงโลกนิธทุกบทนั้นจะมีข้อคิดต่างๆมากมายจึงได้นำมาแต่งเป็นเพลงขึ้นนะคะอย่างเช่นเพลงที่เราฟังจบไปเมื่อสักครู่คือรักข้ามขอบฟ้าโดยครูสง่าอารัมพีท่านก็นำโครงโลกนิธบทหนึ่งมาเริ่มต้นและทวีปบอนก็จะแต่งต่ออีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะฟังผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกนิธกันอีก3เพลงนะคะเริ่มด้วยดอกฟ้าจากละครเรื่องดอกฟ้าจำปาสักเนื้อร้องมาจากโครงโลกนิธบทหนึ่งนะคะต่อด้วยทวีปบอนซึ่งเป็นผู้แต่งกาบยานีและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองเพลงที่2มนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงคู่กันนะคะครูไปบุญบุตรขันนำเนื้อร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธนะคะเพลงที่3ใจมนุษย์โดยคุณลินจงบุญนักกรินครูสง่าอารัมพีนำท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธเช่นเดียวกันต่อด้วยกาบยานีโดยเวทางและครูสง่าท่านใส่ทำนองทั้ง3เพลงนี้นะคะคำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเราฟังทั้ง3เพลงนี้เลยค่ะเริ่มด้วยดอกฟ้า

เราได้ฟังเพลงผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกวณิชย์แล้วนะคะและวันนี้11พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านค่ะท่านประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2336และชุดต่อไปนั้นฟังเพลงใกล้สนธยาบันทึกเสียงโดยพรทิพย์กีตเสวีบรรเลงโดยวงคีตเสวีค่ะ

งานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์และคุณไพบูลย์ลีสุวัฒน์ค่ะบรรเลงด้วยวงคีตเสวีต่อด้วยรักจริงหรือเปล่าโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและจูบจันทร์เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงนั่นคือปี2505นะคะผลงานของประดิษฐ์อุตตมัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยใกล้สนธยา

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะกลัวลมลวงผลงานของครูมงคลอมตยกุลและลานเทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเป็นผลงานของสอสุวรรณทัศน์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ภาราหะเวปัญจักขันธาภาราหาโรจะปุคโลภาราทานังทุกขังโลเกภาระนิเขปะนังสุขังโถที่แท้ขันทั้งห้ามันหนักคนเรานี่แหละโง่แบกของหนักนี้การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปลงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีหรือว่ายามไหนๆก็ตามเรามีนัดกันท่านผู้ฟังทุกวันอังคารมาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเล่นในช่วงของจิตตะวิเวกมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันประมาณสัก60นาทีเรามานั่งทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบใครไม่เคยฝึกไม่เคยทำมาทดลองดูไม่ต้องหนีไม่ต้องผ่อนผันไม่ต้องผัดเฮี้ยนเอาตอนนี้ล่ะลองดูจะอยู่ในรีบทใดก็ได้วันนี้เราจะมาฝึกพิจารณาให้เห็นความจริงกันเพราะว่าความจริงที่ต้องอาศัยปัญญาในการรู้การเห็นนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตนั้นไม่ได้มีหญิงไม่ได้มีชายไม่ได้มีแก่ไม่ได้มีหนุ่มสาวไม่ได้มีเด็กผู้ใหญ่จิตคือจิตจิตเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมรับรู้ได้ทางช่องทางใจไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดมันก็อยู่ในอิริยาบถนั้นกับเราด้วยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจิตเราก็ไปกับเราด้วยไม่ว่าเราจะอยู่กับใครจิตนั้นก็อยู่ด้วยบางทีมันก็ไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยไปดวงเดียวด้วยอยู่ในอิริยาบถเดียวด้วยเราจะให้เข้าถึงจิตให้จิตมีความวิเวกหลีกเล่นเรามาฝึกปฏิบัติกันทุกฝั่งวันนี้เราจะเจริญคือพัฒนาคือทำสมาธิภาวนาในรูปแบบที่เรียกว่าทุกขสัญญาคือการพิจารณาให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษให้เห็นความเป็นของปฏิกูลให้เห็นความเป็นของที่เป็นอันตรายทำไมต้องมาเห็นแบบมองโลกในแง่ร้ายเหรอเนี่ยด้วยปัญญาไงท่านผู้ฟังถ้าเรามีปัญญาหมายถึงคุณต้องมีความรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมถ้ามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันคือเป็นอคติมีอคติโอ้ยนั่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจมีความไม่เข้าใจนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาคือการที่เห็นข้อมันไม่ดีด้วยว่ามันไม่ดียังไงข้อดีมันก็มีก็ให้เห็นด้วยว่ามีข้อดียังไงก็ให้เห็นด้วยว่าเออมันเหตุเกิดมาจากอะไรมันจะดับจางคลายไปได้อย่างไรอันนี้คือมองด้วยปัญญารอบด้านเราก็ไม่ใช่ว่ามองแต่ในแง่ดีอย่างเดียวนั่นก็เป็นลักษณะที่ลำเอียงเห็นแต่ว่าโอ้โลกสวยทุกอย่างดีไปหมดมันจะต้องเข้ากันได้ลงกันได้คือโลกสวยไปมองโลกในแง่ดีก็ลำเอียงมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนไม่เข้าใจอะไรนั่นก็อคติ หมายเราไม่เอาสุดตรงสองทางนั้นเรามาตามทางสายกลางท่านผู้ฟังทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มจากจิตใจของเราให้เป็นกลางๆซะก่อนให้เป็นกลางๆไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแต่ให้ตั้งสติไว้ในที่นี้เอากายของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติแล้วเราจะมาเจริญทุกขสัญญาคือให้เห็นด้วยปัญญาเจาะลงมาในแง่ความที่มันเป็นทุกข์อย่างไรอย่างไรเอากายของเรานี่ก่อนตั้งสติเอาไว้อยู่ในกายตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราไล่เรียงกันไปดูฝรั่งก็จะใช้ศัพท์ว่า body scan เรามาไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจากปลายผมลงมาก็มีหนังศีรษะก็มาจนถึงกะโหลกศีรษะผ่านมาจนถึงข้างภายในสมองวันนี้คือพิจารณาใกล้ครวญคิดตามไปเลยนะคือแทนที่จะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เอามาคิดอยู่ในกายแทนที่จะฟุ้งไปเรื่องการงานเรื่องครอบครัวก็ให้มาฟุ้งไปในกายให้มาคิดเลยในกายของเรามีอะไรบ้างอะหนังศีรษะจนไปถึงกะโหลกศีรษะเข้ามาภายในสมองไหลมาจนถึงบริเวณดวงตาต่อไปจนถึงบริเวณปากมาถึงบริเวณกรามมาถึงคอมาถึงไหลจากไหลออกไปแขนทั้งสองข้างไปทางต้นแขนไปทางท่อนแขนไปทางข้อมือไปทางฝ่ามือไปทางปลายนิ้วทั้งสิบที่ว่าไล่ไปนี่คือกำหนดความรู้สึกของเราให้ไปณจุดนั้นๆกำหนดความรู้สึกจิตจดจ่อของเราไปตามร่างกาย body scanว่าแขนขาเรามีอยู่นะอันนี้มันอยู่ตรงนี้นี่คือฝ่ามือนี่คือข้อมือนี่คือปลายนิ้วจากนั้นก็มาบริเวณหน้าอกบริเวณที่อยู่ในปอดหัวปอดจนมาถึงกระบังลมไล่ลงมาอีกทำกำหนดความรู้สึกอยู่บริเวณช่องท้องด้านบนบริเวณนี้เป็นลำไส้เล็กเป็นกระเพาะอาหารตามลงไปอีกเป็นบริเวณท้องน้อยเข้าสู่บริเวณกระดูกสะโพกจนถึงตรงสะโพกเป็นกระดูกสะโพกไปจนถึงโคนขาทั้งสองข้างไปจนถึงเข่าจนถึงน่องกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่ข้อเท้าทั้งสองอยู่ที่ฝ่าเท้าจนถึงปลายนิ้วเท้าถึงสิบจนถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาดูมีอะไรบ้างองค์กับปลายนิ้วเท้ามาจนถึงฝ่าเท้าจนถึงข้อเท้ากำหนดความรู้สึกนะเห็นภาพด้วยกำหนดความรู้สึกด้วยข้อเท้าแล้วก็มาที่ตาตุ่มมาที่บริเวณน่องหน้าแข้งกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่เข่าอยู่ที่โคนขาท่อนล่างโคนขาท่อนบนบริเวณกระดูกสะโพกบริเวณท้องน้อยกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่บริเวณท้องด้านบนไล่มาจนถึงบริเวณกระบังลมจนมาถึงปลายปอดทั้งสองข้างไล่มากำหนดความรู้สึกอยู่ที่ขั้วปอดบริเวณหน้าอกจนถึงบริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ไปที่คอไปที่ท้ายทอยไปที่ฐานของกะโหลกศีรษะกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่คางมาอยู่ที่บริเวณจมูกอยู่ด้านในสมองหลังดวงตาจนกระทั่งถึงกะโหลกศีรษะทั้งหมดไปที่หนังศีรษะด้านบนจนถึงปลายผมกำหนดความรู้สึกของเราไล่ลงไล่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น body scan ก ำหนดความรู้สึกใหม่อยู่ที่ในกายเราไล่เรียงตามมาแต่ในทางพุทธพจน์เขาก็จะให้พิจารณาอย่างนี้แล้วว่าในกายของเรานั้นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับม้ามปอดเป็นต้นเป็นของแข็งคือธาตุดินเป็นของเหลวเรียกธาตุน้ำเป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เรียกธาตุไฟเป็นลมไหวตัวได้พัดไปพัดมาก็เรียกว่าธาตุลมในกายของเรานี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟและลมธาตุสี่นี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นรูปตั้งสติไว้ในกายไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังให้ตั้งไว้อยู่ในกายถ้ามันจะฟุ้งให้มันฟุ้งอยู่ในนี้เราจะกำหนดว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรนะหัวไหล่แล้วคนนั้นก็จะเป็นยังไงนะข่าวแล้วจะกินอะไรต่อไปดีส้นเท้าเลยส้นเท้าปลายผมก็ได้ให้จิตของเราอยู่ในกายไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังเอาหน้าสัก60นาทีถ้าหลุดออกไปทำยังไงก็เรียกเขากลับมาไม่เป็นไรเราก็ตั้งสติขึ้นใหม่ถ้าหลุดออกไปถ้ามันยังดีอยู่ก็เก็บไว้รักษาให้ดีท่านผู้ฟังนี่คือกายคตาสติให้สติของเรากำหนดไว้อยู่ด้วยกายกายนี้ก็คือรูปแล้วเรามาพิจารณาทุกขสัญญาทุกขสัญญาหมายถึงความกำหนดหมายโดยความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆนี่เราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะเรากำลังมองความจริงด้วยปัญญาถ้ามองโลกในแง่ร้ายอย่างที่ว่าก็จะมีอคติไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เห็นด้วยมีคำถามที่เป็นลักษณะความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาแต่ว่านี่เราทำจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนโดยการตั้งกายคตาสติเอาไว้บุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจต้องออกไปอยู่ไม่ได้ถ้ามีความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาอยู่สมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราอาศัยสติตั้งไว้ไม่จะไปคิดหรอกเรื่องคำถามนั้นนี่โน้นไม่เอาจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาปอดดูปอดอ่ะจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาหัวใจดูเอาหัวใจให้อยู่ในกายไม่คิดเรื่องอื่นใช่ป่ะพอมีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดมีสมาธิแล้ววิจิกิจฉามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปแล้วเรามาใคร่ครวญดูด้วยปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนปัญญาคือการพิจารณาอาศัยอะไรสมาธินั่นแหละมีสมาธิอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆปัญญามันจะเกิดนะเพราะไม่งั้นโอ้ยตั้งแต่ฤาษีนักบวชสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่สมาธิเนี่ยโอ้โหชั้นสูงขึ้นทั้งนั้นดูอาราละดาบทกัลยาณมโคตรหรืออุทกะผู้รามบุตรได้ฌาน7ฌาน8นู่นน่ะแต่บอกว่ามีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดเองท่านเหล่านั้นต้องบรรลุธรรมไปแล้วแต่มันไม่เป็นจะเกิดได้ต้องอาศัยการพิจารณาปัญญาจะเกิดได้มีสมาธิเป็นฐานแล้วพิจารณาน้อมจิตไปให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนให้เห็นด้วยปัญญาในเรื่องอะไรตามความเป็นจริงนี่แหละในกายของเรานี่แหละมันยังไงนะมันเป็นของที่ไม่คงที่คงตัวเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยเมื่อเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันทนได้ยากนี่คือความหมายของคำว่าทุกขสัญญาสัญญาหมายถึงความหมายรู้หรือการกำหนดรู้หรือพยายามที่จะทำความเข้าใจกำหนดสมมติเรียกเอาตามอะไรนะตามการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีสังขารคือการปรุงแต่ง แล้วก็มีการกำหนดขึ้นว่าเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้ถึงเป็นสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นอาศัยสังขารนั่นแหละมีลักษณะรูปร่างการปรุงแต่งแบบนี้ก็กำหนดสร้างชื่อแบบนี้ขึ้นมาเอาแล้วทุกขสัญญานี้มาได้ไงก็มีการปรุงแต่งในลักษณะตามปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงมีการกำหนดชื่อเรียกขึ้นมากำหนดชื่อเรียกขึ้นก็คือเป็นสัญญาของการปรุงแต่งตามกระบวนการที่ท่านได้ปฏิบัติมาก็คือการปรุงแต่งตามระบบขององค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการมีกระบวนการขั้นตอนก็เรียกว่าเป็นทางเป็นมรรคจึงเรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ปรุงแต่งมาตามนี้กำหนดเรียกชื่อนี้การกำหนดนั้นคือสัญญาชื่อที่ท่านเรียกนั้นท่านใช้คำว่าทุกขสัญญาพิจารณามาตรงนี้กำหนดว่าอะไรกำหนดว่ามันเป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากภูเขามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ปะแม่น้ำก็ยังมีมาตั้งเป็นหลายร้อยหลายพันปีแล้วหรือแม้แต่ฤดูฝนฤดูหนาวโลกมันก็หมุนไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมนี่ทำไมถึงจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากยังไงเรามาทำความเข้าใจนี่คือต้องเรียนรู้นี่คือต้องฝึกทำเหมือนจำคำศัพท์นั่นแหละคือเป็นสัญญาเอาเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนท่านผู้ฟังเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนว่าเอาแล้วถ้าไม่ใช่ทุกขสัญญามันเป็นอะไรมันก็เป็นสุขสัญญาไงกำหนดหมายด้วยความที่เป็นความของสุขเป็นความของสวยงามเป็นของที่น่าชื่นชมน่าเพลิดเพลินใจน่ายินดีน่าพอใจนี่ตรงข้ามกันเอาแล้วเพลิดเพลินยินดีพอใจเป็นของสุขแล้วมีปัญหาอะไรปัญหามันคือถ้าปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นจะทำให้เกิดความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินแล้วมันมีปัญหาอะไรความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานแล้วอุปาทานมันจะมีปัญหาอะไรอุปาทานมันคือความยึดถือไงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือแล้วมันจะมีปัญหาอะไรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราท่านผู้ฟังมันจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็แล้วจะมีปัญหาอะไรเราก็อยากให้มันเปลี่ยนดิก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ดีใช่ปะล่ะดีแน่นอนถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ได้ต้องแบบว่าสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงก็มันไงเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ให้มันสุขอยู่งั้นอยู่ตลอดก็ดีแล้วป่ะก็ทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงทุกฝั่งเราเพลินแล้วเรายึดถือแล้วเราพอใจแล้วในสิ่งต่างๆไงเราเพลินเราพอใจแล้วในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ฉันก็ยังไม่เพลินไม่พอใจในความเป็นมนุษย์บางเรื่องบางเรื่องคุณก็พอใจนั่นแหละไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการกินการเข้าห้องน้ำการที่แบบพูดคุยคนนั้นคนนี้การอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเราเพลิดเพลินยินดีพอใจลุ่มหลงเป็นสุขสัญญาในสิ่งนั้นอยู่แล้วเป็นสุภาพสัญญาคือมองด้วยความเป็นของสวยงามในสิ่งนั้นอยู่แล้วสวยงามตรงไหนพอใจตรงไหนเพลิดเพลินตรงไหนนั่นคือความยึดถืออยู่แล้วยึดถือตรงไหนเราก็มีความคิดว่าเออมันแบบต้องการให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะรู้อยู่มันแหมมันไม่ค่อยเที่ยงแต่แบบแต่ก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเรานะนี่เป็นตัวฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือความสำคัญหมายว่าให้มันเที่ยงไงให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นของเที่ยงอันนั้นมันจะไปตรงข้ามกันกับอนิจจสัญญาใช่ป่ะตอนนี้เรามาเจาะตรงดีป่ะถ้าสุขแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันเที่ยงหมายถึงอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดให้มันเป็นของเราตลอดนั่นคือสุขสัญญาสุภสัญญาแล้วก็จะเป็นนิจจังสัญญาใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะให้เห็นว่ามันไม่ใช่สุขนะมันไม่ใช่สวยงามนะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไงตามสภาพของสิ่งต่างๆคือพอเราหวังความให้มันเป็นของเราอย่างนี้อยู่ตลอดไปเรื่อย สิ่งที่มันจะมีปัญหาคือว่าเราจะต้องทนทุกข์อยู่ตามการเปลี่ยนแปลงสะดุ้งสะเทือนของสิ่งเหล่านั้นน่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งไม่ใช่ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาใช่ปะทีนี้พอเราเพลินเราพอใจเรายินดีมีสุขสัญญามีสุภสัญญาเราจะยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราละยึดถือว่าเออก็มันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะอันนี้เป็นตัวฉันอยู่ในนี้มันจะมีลึกๆความเข้าใจว่าอยากให้มันเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไงเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะสะดุ้งเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทำไมนะยึดถือไงจำไม่ได้เหรอโอ้โหมันเปลินมันเปลินมันลืมมันลืมโอ้เราสะดุ้งสะเทือนเพราะเราไปยึดถือยึดถือตรงไหนเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นเดี๋ยวนะถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเราก็จะยังไม่รู้สึกหรอกว่ามันเป็นทุกข์ไงเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันสุขอยู่นะยังดีอยู่นะเพราะมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งแต่เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนแปลงปึ้งปึ๊บปึ๊บงึนั่นเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็บอกว่าเออคุณก็จะต้องทนทุกข์อยู่ตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นน่ะทนทุกข์ไงทนอยู่กับมันทนอยู่กับมันทำไมคุณต้องทนอยู่กับมันน่ะโจก็แบบพอใจยึดถือไงคุณมีอุปทานยึดถือในสิ่งนั้นจึงต้องทนอยู่กับมันทนอยู่กับมันทำไมนะมันเปลี่ยนแปลงเอาแล้วทำไมทนอยู่กับมันได้ไหมได้ก็มีทางเลือกคือพยายามไปปรับมันให้มันเหมือนตามที่เราต้องการไงนี่คือทางเลือกที่หนึ่งเช่นว่าเราต้องการให้อากาศมันสบายอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะโลกอย่าร้อนขึ้นนะฝนก็อย่าตกนะโอเคแต่ฝนมันจะตกตกมากน้ำมันก็ท่วมด้วยใช่ปะไอตอนที่ฝนยังไม่ตกน้ำยังไม่ท่วมอากาศเย็นสบายดีโอ้ดีจังเนาะดีจังเนาะนั่นคือความเพลินความพอใจใช่ไหมความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือยึดถือแล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเราจะไปรู้สึกดินฟ้าอากาศเป็นของเราได้ยังไงได้สิความยึดถือมันอยู่ในทุกที่เราจะรู้สึกในลักษณะที่ว่าเออสิ่งนี้มันดีนะมันเป็นของเราเราอยากให้มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเราอยู่ในสิ่งนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้อยู่ใน environment แบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ยึดถือได้ทุกอย่างอ่ะยึดถือว่าโลกนี้ของเรายึดถือว่าสิ่งนี้ของเรายึดถือว่าเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มีในเราเรามีในสิ่งนี้เป็นไปได้ทุกระยะพอเรายึดถือแล้วเราก็จะมีความสุขเปลี่ยนไปตามสิ่งนั้นแต่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรใช่ไหมมันยังดีอยู่แต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ที่ว่าทนทุกข์นี่ทนทุกข์นี่คือทนอยู่กับมันอะทนอยู่กับความทุกข์เนี่ยทำไมต้องทนด้วยอะก็เพราะเรายึดถือแล้วไงทุกฝั่งเรายึดถือแล้วเราจึงต้องทนอยู่กับมันเราทำไมไม่ทนไม่ได้อะโอ้ยถ้าคุณไม่ทนอยู่มันคุณก็วางไปตั้งนานแล้วเราก็จะไม่ต้องทนทุกข์ไงถ้าไม่ทนทุกข์ก็วางแล้ววางแล้วก็ไม่ทุกข์ไงเพราะสิ่งนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ไงทุกฝั่งถ้าเราทนอยู่กับทุกข์เราก็ต้องทุกข์ตามสิ่งที่ทุกข์นั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์แล้วคุณจะทนอยู่กับทุกข์ทำไมเออก็นั่นน่ะสิเนาะเราก็วางความทุกข์ไงพอวางความทุกข์แล้วเป็นยังไงอย่าไปยึดถือความทุกข์ใหม่อื่นอีกนะอย่าไปยึดถือว่าเอองั้นก็ได้อยู่กับลมฝนก็ได้ถ้าชาวนาเขาชอบฝนตกคนชาวกรุงเขาก็ไม่ชอบหรอกฝนตกฝนตกรถก็ติดน้ำก็ท่วมในขณะที่ชาวนานี่โอ้ดีใจเอาคนหนึ่งยึดถือกับการไม่มีฝนอีกคนหนึ่งยึดถือกับการมีฝนก็อ่อนวอนขอร้องหรือไม่ก็พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างแบบกันแล้วจะอยู่กันยังไงนี่นั่นสิถ้ายึดถือเป็นคนละแบบนะมันก็ไปเป็นคนละขั้วความยึดถือเนี่ยยังสืบต่อไปให้เกิดการแสวงหาพอมีการแสวงหาแล้วก็มีการได้มีการได้มีการปลงใจรักมีความกำหนัดด้วยความพอใจเราก็จะมีการหวงกัน มีเรื่องราวที่สืบต่อตามเนื่องมาจากการหวงขั้นนั้นมีการใช้อาวุธมีการใช้กำปั้นมีการใช้ท่อนไม้สิ่งต่างๆทุบตีกันตามมาไม่ดีเลยมีปัญหาตามมาเอ้ามันทุกข์นะเนี่ยทุกข์เนี่ยมันขยายผลได้ไงคนนี้ทุกข์แล้วก็มาขยายผลต่อให้คนนั้นอีกเบียดเบียนกันต่อไปเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเป็นปัญหาสงครามยืดเยื้อต่อไปก็ไม่รู้มันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามไหมถ้ามันมีเหตุมันก็เป็นไปได้ถ้าเหตุนั้นมันหายไปดับไปการจะเกิดเหตุอะไรมันก็ดับไปหายไปได้นะเขาทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็มันตามเหตุไงเวลามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุแล้วนะทุกฝังเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงตามนี่นี่แหละคือมันเป็นทุกข์คือมันไม่เที่ยงไงเรามันจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงนะเรามาเห็นด้วยปัญญาทุกฝังในข้อนี้เราเห็นเปรียบเทียบส่วนต่างแล้วใช่ปะว่าเออถ้ามีสุขนะเราก็จะไปยึดถือก็จะต้องมาทนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของมันเออจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วสิ่งอะไรก็ตามท่านฟังมีกายของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยดูดินฟ้าอากาศอย่างนี้ก็ได้เปรียบเทียบมาตั้งแต่แรกถ้ามีเมฆเมฆนี่เป็นเหตุแห่งที่ฝนมันจะตกฝนมันก็ตกได้ในกรณีที่เป็นเมฆฝนถ้าเป็นเมฆที่ไม่ใช่เมฆฝนฝนมันก็ไม่ตกอ่ะเอาแล้วเมฆฝนนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็จะเกิดจากเรื่องอุณหภูมิบ้างเรื่องความกดอากาศบ้างเรื่องของแม่น้ำเรื่องของอากาศเกี่ยวเนื่องกันมาทำให้เกิดมีเมฆฝนขึ้นสภาวะของลมเป็นแบบนี้สร้างเมฆแบบนี้ขึ้นฝนก็ตกมีเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขานี่คือลักษณะที่มันชนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากในความที่ว่าถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปการทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แล้วยังไงนะถ้าเราเจริญทุกขสัญญาเราเห็นว่านี่เป็นทุกข์แล้วนะเป็นทุกข์แล้วเราเข้าใจความทุกข์นี้ว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นของมันอย่างนี้แหละตามเงื่อนไขปัจจัยทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสิคำนี้นะท่านฟังหมายความว่าเราก็ไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นไงก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับมันคือมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันละมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันจะฝนตกเราก็กางร่มเอาจะแดดออกเราก็หลบแดดเอาหาน้ำเอาเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์การที่ไม่ต้องไปทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์คือเพราะอะไรนะเพราะเราเห็นด้วยปัญญาพอเราเห็นด้วยปัญญาเข้าใจว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะเนี่ยแล้วจะไปทนอยู่กับทุกข์ทำไมไม่ต้องมันจะมีปัญญาเกิดใช่ปะเอาเราดูเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วไงมันน้อมเข้าสู่ตัวเราดูตัวเรากายของเราที่เราบอดี้สแกนมานี่ไล่มาจากปลายผมไปจนถึงพื้นเท้าไล่จากพื้นเท้ามาจนถึงปลายผมในกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคือของแข็งของเหลวก๊าซอยู่ในภายในมีองค์ประกอบของความร้อนด้วยธาตุสี่ประกอบกันนี้เราเรียกว่าเป็นรูปรอเรือสระอูปอปารูปะก็เรียกกายก็เรียกเป็นรูปมีหลายๆอย่างประกอบเข้ากันกองหลายๆอย่างเขาเรียกว่าขันจึงเรียกว่ารูปขันขันธะขันธะหมายถึงกลุ่มก้อนเป็นกองจะเรียกว่าฝูงก็ได้ฝูงแกะฝูงลิงฝูงม้านี่แหละใช้คำนี้แหละขันคือกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราเรียกว่ากลุ่มก้อนของรูปเราเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นั้นเป็นกองกลุ่มก้อนหนึ่งในกลุ่มก้อน5อย่างกอง5อย่างขันธ์5อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันในขันธ์ทั้ง5นี้ในกองนี้เอากายของเราคุณสมบัติที่เรากำลังมาพิจารณาในที่นี้ คือความที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์หมายถึงมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเมื่อเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงตามนี่เด้อย่างนี้มันค่อยเป็นตัวตนขึ้นหน่อยค่อยแบบว่าจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีสาระแบบนี้ได้หน่อยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกฝั่งถ้ามันเป็นงั้นมันจบไปตั้งแต่ดินฟ้าอากาศแล้วแต่ดินฟ้าอากาศเมฆฝนหรือพระอาทิตย์มันไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขามันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วนะพอมันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วเราจะไปแบบว่ามีปัญหาอะไรกับเขาเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแบบนั้นก็เปลี่ยนแปลงไงก็ตามนั้นกายของเราก็เหมือนกันนะกายของเราก็เหมือนกันย้อนกลับมาเข้ามาในกายของเรากายของเราเนี่ยมันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเราดูไหนอดนอนดูอ่ะโอ้โหเมื่อคืนนอนคนดึกท่านยังลุกปลุกขึ้นมาให้มานั่งสมาธิอีกมันก็ง่วงทำไมจะต้องมาปลุกกันตอนนี้โถตีสี่ตีห้าควรตื่นได้แล้วอย่านอนดึกหลายก็ถ้ามันนอนดึกไปแล้วตื่นเช้ามันก็ง่วงไงตื่นเช้าแล้วง่วงง่วงนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันตามเงื่อนไขปัจจัยที่คุณนอนดึกอ่ะมันไม่เหมือนมันก่อนก็มันก่อนคุณไม่ได้นอนดึกไงโอเคเพราะเมื่อคืนนอนดึกวันนี้ก็จึงง่วงก็เนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อมันมีการเหตุเปลี่ยนนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังโอ้ปวดเข่าปวดเข่าโอ้ปวดหลังปวดหลังเฮ้ยเมื่อก่อนทำไมไม่ปวดนะเอาเมื่อก่อนมันยังไม่มีแคลเซียมมันไปฝังอยู่ตรงข้อกระดูกเข่าข้อกระดูกหลังเมื่อก่อนนี่กล้ามเนื้อมันยังไม่มีกรดแลคติกแอซิดยังมีการยืดหยุ่นที่ดีอยู่พอเราใช้งานมากมันก็มีพังผืดก็ไปเกาะมันก็ไปมีกรดแลคติกแอซิดสะสมไอ้สะสมไปสะสมไปมันก็ปวดปวดกล้ามเนื้อบ้างปวดกระดูกบ้างโอ้ทำไมมันถึงปวดก็เงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งพอเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงจะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมมันก็ไม่ได้เอาทำไมบางคนเขาไม่ปวดก็เขาไม่มีเหตุเงื่อนไขแบบนี้ไงก็อาจจะมีการออกกำลังกายหรือเขาอาจจะรักษาแบบอื่นถ้าไม่มีอะไรไปพอกพูนตรงนั้นเขาก็เลยไม่รู้สึกปวดคนที่แบบว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยแล้วตายเนี่ยก็มีนั่นเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยให้เขาป่วยเนี่ยมันไม่มีเขาก็จึงไม่ป่วยแต่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่เหมือนเดิมร่างกายพอเราไม่เหมือนเดิมนี่แหละมันคือทุกข์ให้กำหนดหมายในความที่ว่ามันเป็นทุกข์แบบนี้เรียกว่าทุกขสัญญาทุกขสัญญาในกายของเราว่ากายของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาหาความสุขได้แต่เป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่มีสาระมันไม่ได้ว่าจะเป็นตัวของมันเองเพราะมันไม่ได้เป็นสาระนี่หมายถึงตัวของมันเองมันต้องพึ่งกับสิ่งอื่นไงไม่ใช่ว่าตัวของมันเองแล้วมันเป็นมันเองไงอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้านี่มาจากอะไรก็มาจากผ้าไงกางเกงหรือเสื้อเนี่ยมาจากผ้าผ้านี่มาจากอะไรมาจากได้เอางั้นถ้าเราจะตัดเสื้อสักตัวหนึ่งแหมเสื้อตัวนี้สวยงามจริงๆเลยไอ้นี่มันการตัดเย็บคุณต้องเลือกผ้าดีๆก่อนเขาก็จะบอกใช่ป่ะผ้านี่สำคัญนะคุณต้องเลือกผ้าเนื้อนี้เนื้อนี้เอาไหนสาระอยู่ที่เสื้อไม่ใช่เอาผ้าก่อนนี่ผ้าสำคัญสาระมันจะไปอยู่ที่ผ้าแทนใช่ป่ะเอาแล้วผ้านี่มาได้ไงอ่ะเอาได้มาได้เอาผ้าอะไรอ่ะผ้าไหมก็เอาเส้นไหมจากตัวไหมจากร่างของมันหรือจากฝ้ายหรือจากวัสดุอื่นๆมานี่ทำเป็นเส้นนะนี่ย้อมอย่างนี้นะนี่สาระมันอยู่ตรงนี้คนจะเขาจะขายของก็จะไปเน้นตรงจุดนั้นเนี่ยได้มางี้เอ้าก็ไปเอาได้ดิทำไมมาเอาผ้าหมายถึงว่าได้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของมันมามันดีงั้นอย่างนี้สาระมันก็ไปอยู่ตรงได้นั้นไปอยู่ตรงอะไรที่มันเป็นเหตุเงื่อนไขกันมาก่อนนั่นน่ะ เอาสาระจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ตรงเสื้อหรือว่าผ้าหรือว่าได้มันก็มีย้อนกลับไปเรื่อยๆโดยตรงไหนคือสาระกันแน่หาไปหามาหาไม่เจอเอาก็ในเมื่อมันยังไงนะหาไม่เจอไม่มีสาระก็ถ้ามันสาระอยู่ตรงไหนสุขมันจะอยู่ตรงนั้นไงจำฝังเราจะแบบมาหาความสุขได้แต่กี้ไม่ใช่มากก็เสื้อให้เรามีความสุขนี่อยู่ไม่ใช่เหรอนี่ก็มันจะเริ่มรู้สึกว่ามันปลอมๆอยู่นะมันเฟกๆนะมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ถ้าเราจะบอกว่าเออเสื้อเนี่ยสวยงามมากเลยกางเกงกับรองก็งามอะไรต่างๆดีใช่ป่ะเออแต่เดี๋ยวนะรถนี่ทำมาจากอะไรนะมาจากเหล็กแบบนี้มีการดีไซน์มีการอะไรแบบนี้มีการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุเงื่อนไขของเขามาโอ้นี่เขาเล่าให้ฟังนี่สาระมันอยู่ตรงนี้ดีๆมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาฉันทำมาอย่างนี้อ๋อเหรอเหรอโอเคโอเคแล้วงั้นทำไมยังไงทำไมถึงอันนี้มันถึงดีอย่างนี้เราไล่ไปไล่ไปเนี่ยมันก็จะว่ามีเหตุต่อเหตุต่อมาอยู่ดีอยู่ดีอะแล้วตรงที่จุดที่ว่าเราจะเอาความแบบสวยงามดีงามก็บอกว่าสาระมันอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าไอ้ที่สวยงามดีงามมันไม่ได้สาระมันอยู่ตรงนี้ไงก็นึกว่าสาระมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วจะมาเอาความสวยงามดีงามตรงนี้มันจึงก็แบบที่มันจะไปไงมันจะปลอมไงเอ้าสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะมาเอาความสวยงามตรงนี้สาระมันอยู่ตรงนั้นสาระมันอยู่ตรงผ้านี่จะมาความสวยงามตรงเสื้อนี่มันจึงค่อนข้างแบบเฟกไม่ใช่ของจริงละเออถ้าตรงเสื้อมันมีสาระอยู่ตรงเสื้อของมันเองนี่แล้วก็งามจริงๆอ่ะอันนั้นมันก็คือจะดีไงเออแต่ในเมื่อมันของนี่มันไม่ใช่สาระจริงๆสาระจริงๆมันอยู่ที่เหตุของมันแล้วเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระเนี่ยมันจึงปลอมไงนะว่ามันจะเป็นความสุขจอมปลอมเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมเป็นความปลิ้นปลอกปลิ้นปลอกของอะไรของจิตของเราที่หลอกให้เราเห็นว่าเนี่ยมันสวยงามนะนี่มันน่ายินดีนะมันน่าพอใจให้เราเห็นสุขในของที่มันเป็นทุกข์นั้นเห็นสุขในสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั้นทุกข์ที่พูดมาสักครู่นะกับทุกขสัญญาไม่เหมือนกันนะเห็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงเวทนาเราจะมาเอาสุขเวทนาในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของของมันเองมันไม่ได้มันไม่ใช่สาระจะมาหาสุขก็เวทนาในสิ่งที่ไม่ใช่สาระไม่ได้ก็ไปเอาสาระก่อนนั้นคือเหตุของมันพี่ว่าจะไปหาสุขในสิ่งที่เป็นสาระตรงนั้นคือเหตุของมันเช่นผ้าพี่จะไปหาสุขเอาเขาบอกสาระมันอยู่ตรงนี้สาระมันอยู่ตรงได้เอ้าเหรอเราก็จะไปหาสุขได้แก่จอมปลอมในผ้านั้นเขาบอกมันไม่ใช่สาระตรงนั้นมันสาระอยู่ตรงได้ใช่ปะเอาก็ไปตรงได้ต่อไปอีกเราจะไปหาสุขตรงนั้นมันจะหาไม่เจอไงเพราะมันก็ไม่ใช่สาระต่อไปอีกและต่อไปอีกเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันไม่มีจบวนไปแล้วก็วนมาวนมาแล้วก็วนไปไล่ไปไล่ไปได้หาอะไรหาเงาเจ้าของหาเจอไหมไม่มีอะไรเป็นเงาเฉยๆวนไปวนมาก็หาไม่เจอเหมือนหาพยับแดดพอเข้าไปใกล้ๆเอ๊ะหาไม่เห็นนะมันอยู่ไหนนะพยับแดดเนี่ยคือเป็นปรากฏการณ์การสะท้อนของแสงที่เวลาเราขับรถไปตามถนนไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตหรือว่าถนนยางมะตอยก็ตามหรือแม้แต่จริงๆถนนลูกรังหรือทางเกวียนก็ได้เวลาเที่ยงวันแดดร้อนๆนี่พื้นเนี่ยมันก็เป็นไอขึ้นมาใช่ไหมล่ะการสะท้อนของแสงเนี่ยมันก็จึงทำให้เราไม่ได้มองเห็นทัศนียภาพข้างหน้าได้อย่างชัดเจนมันก็จึงเป็นไอขึ้นมาเหมือนเป็นน้ำอยู่บนพื้นผิวถนนที่เรากำลังจะเดินทางไปข้างหน้านั้นถ้าเรามีความคิดว่าโอ้ยทำไมฝนมาตกตอนกลางวันอย่างนี้เนาะฝนตกแดดออกมันมีหรอเข้าไปหาดูจริงๆอ้าวไม่มีน้ำนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นภาพลวงตาไงทุกฝั่งคิดว่าจะมาหาสาระในสิ่งที่เป็นของลวงเนี่ยมันจะไม่มีเอาไปนะต่อไปนะเหมือนเวลาคนเขาตกน้ำทุกฝั่งเขาว่ายน้ำป๋อมแปมป๋อมแปมอยู่กลางแม่น้ำกระแสน้ำนี่ก็ซัดพัดพาไปโอ้จะหาที่อะไรเกาะเห็นอะไรมาลอยตุ่มป่องตุ่มป่องมาโอ้คิดว่าจะเข้าไปเกาะ คิดว่าโอ้ฉันจะรอดแล้วอย่างน้อยก็จะมีที่เกาะที่จับให้หายใจได้สะดวกแต่พอคว้าเขาจริงๆใช่ปะเอ้ามันเป็นฟองน้ำเป็นแบบว่าโฟมที่ลอยมาตามผิวน้ำเกิดจากการที่น้ำมันตีกันมากทางด้านต้นน้ำหรือไม่รู้ยังไงล่ะเกิดเป็นฟองน้ำแบบเป็นโฟมลอยมาทางผิวน้ำเป็นเหมือนแพใหญ่ๆแต่พอเขาไปจับจริงๆเนี่ยจับไม่ติดเลย

ให้ได้มีหลักมีอะไรแต่จะไปเอาหลักตรงที่มันไม่ใช่หลักนะตรงที่มันเป็นฟอร์มคุณก็จะถูกโอ้ยแห้วเลยเรียกเป็ดมาอีกหรือเราพิจารณาดูก็ได้ทุกวันเป็นเปรียบเทียบถึงต่อมน้ำต่อมน้ำเนี่ยหมายถึงเวลาที่ฝนท้ายฤดูมันจะเป็นฝนเม็ดใหญ่ๆฝนเม็ดแบบบางทีเม็ดเท่าหัวแม่โป้งอย่างนี้นะเป็นเม็ดใหญ่ๆเวลามันกลั่นตัวลงมาเวลากลั่นตัวลงมาน้ำหยดใหญ่ๆหยดลงบนผืนน้ำมันก็จะเป็นต่อมใหญ่ๆขึ้นมาบางจุดบางที่มันก็จะเป็นลักษณะที่มีแรงตึงผิวสูงมันก็จึงทำให้เป็นฟองเป็นฟองขึ้นเรียกว่าต่อมน้ำต่อมน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกกระจายอยู่บนผิวน้ำบางอันนี่โอ้มันใหญ่ด้วยนะแล้วก็แตกโป๊ะแตกโป๊ะออกโอ้มันเกิดแป๊บเดียวเองนะนี่นะแล้วก็ที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่จริงๆมันแตกปุ๊บออกมันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นน้ำแค่หยดเดียวโอ้ตรงนี้มันก็แค่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันใหญ่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันมีเยอะแต่จริงๆมันมีไม่เยอะถ้าเราจะเอาว่าให้มันเยอะๆแต่จริงๆพอไปเห็นว่ามันไม่เยอะทำไงอ่ะโอ้ก็เรียกเป็ดมาอีกหรือว่าคนที่เขาจะไปหาแก่นไม้ทุกฝั่งเป็นเปรียบเทียบไปต้องการแก่นไม้มาทำอะไรเสาเรือนบ้างมาทำฝาเรือนบ้างมาทำอะไรสิ่งต่างๆที่มันจะต้องใช้แก่นไม้ในการทำพอเข้าป่าไปเจอต้นกล้วยต้นกล้วยป่าเนี่ยมันก็จะต้นใหญ่ๆหน่อยโคนมันก็จะดำด้วยใหญ่ด้วยขึ้นไปสูงชะลูดเลยแล้วปลีกล้วยมันอาจจะแบบว่าบางพันก็ชี้ขึ้นฟ้าถ้าดูไม่ดีมันก็พลาดได้ว่าเออนี่จะเป็นต้นไม้ที่มีแก่นเขาก็ตัดมาเอาลงที่นั่นแหละออกกาบออกกาบที่หนึ่งกาบที่สองกาบด้านนั้นด้านนี้ให้แก่นอยู่ตรงไหนแก่นอยู่ตรงไหนโต๊ะทุกฝั่งกระพี้ก็ไม่เห็นด้วยซ้ำแก่นจะไปเจออะไรต้นกล้วยไม่มีแก่นเอาแต่จะมาหาแก่นจากต้นกล้วยจะเจออะไรมันจะหาไม่เจอหรือว่าคนเขาเล่นมายากลเป็นนักแสดงมายากลกับลูกมือตัวขยันของเขาเล่นแสดงมายากลเหมือนเสกของออกมาได้จากที่ว่าไอ้ตรงนี้มันมีอยู่ทำไมทำหายไปได้บางทีมายากลซับซ้อนกว่าอีกเหมือนเดินทะลุกำแพงได้เหมือนแบบหายจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นได้โอ้โถเก่งมากเลยพอดูจริงๆอ้าวมันเป็นทริคนะเนี่ยมันเป็นกลลวงเฉยให้เราเข้าใจว่าหายตัวได้แต่จริงๆเนี่ยเป็นกลลวงเป็นความสามารถเขาแบบนึงแหละที่สามารถจะลวงเราได้เอาไม่ใช่ของจริงเหรอโถคิดว่าเป็นผู้วิเศษโอ้ยเซ็งเป็ดเลยทุกฝั่งที่เรียกเป็ดมาเรียกเป็ดมาเพราะมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างจะทำให้เกิดความรู้ที่ว่าโถจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปะโถเอ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่เราคิดว่ามันจะเป็นสุขสัญญาที่เราจะคิดว่าเออมันเป็นของที่นิจจังเป็นของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามที่เราปรารถนานั่นคือเป็นสุขสัญญาเป็นนิจจังสัญญาจริงๆเนี่ยมันเป็นทุกขสัญญาคือมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นคืออนิจจังในความที่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นทำให้ตัวมันเนี่ยมีคุณสมบัติของการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากที่เราว่าดูเหมือนเป็นน้ำอยู่ข้างหน้าจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นพยับแดดที่เราเห็นว่าเหมือนเขาเหาะเหินเดินอากาศได้ทะลุฟ้าทะลุกำแพงได้จริงๆเป็นมายากลที่เราเห็นว่าจะเหมือนมีแก่นแต่จริงๆมันคือต้นกล้วยจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราจะเกิดความอ๋อขึ้นมาตรงนี้อ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราทำความเข้าใจคือพยายามกำหนดรู้คือสัญญาใช่ปะในทุกเนี่ยเพราะจริงๆมันคือทุกเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันไม่ใช่สุขจริงๆมันไม่ใช่สุขกายของเราจริงๆไม่ใช่สุขนะทุกฝั่งที่เรารู้สึกว่าสุขที่เรารู้สึกว่าสุขเนี่ยคือเราถูกจิตของเราหลอกอยู่พอเรามีความเพลิดเพลินพอใจลุ่มหลงไปจุดไหนส่วนใหญ่มันก็อยู่ในกายเราเนี่ยแหละแม้กินอิ่มนอนหลั

0: เดินไปนั่นนี่ได้คิดนี้โน้นได้มันก็มีความสุขใช่ปะล่ะเรามีความสุขมีความเพลินอยู่ตรงไหนเราก็จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเนี่ยว่าอ๋อนี่มันสุขได้ถ้าแบบนี้เราจะสุขสุขในกายของเราแบบนี้นอนแบบนี้ก็สุขกินอันนี้ก็สุขสุขแบบนี้เราก็จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรานี่ก็สัญญาของเราเหมือนกันเรียนสุขสัญญาว่าเรามีสุขตรงไหนเราจึงมีความเพลินมีความพอใจไปตรงนั้นไงเพลินพอใจตรงไหนตรงนั้นก็มีความยึดถือคืออุปาทานยึดถือแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอยากจะให้นี้เป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงนะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราก็อยากจะไปควบคุมเหตุปัจจัยนั้นด้วยมันจึงขยายออกไปละตัณหามันจะขยายออกไปละมีลักษณะของตัณหาที่เป็นเครือข่ายขยายไปทั้งเหตุด้วยผลด้วยเหตุผลของตัณหานั่นแหละก็อยากจะควบคุมไปหมดพอควบคุมแล้วมันก็เป็นนิจจังใช่ปะความเพลินตรงนั้นมันจึงเกิดเราก็จะต้องทนอยู่กับความทุกข์นี้ทนอยู่กับสิ่งที่มันจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไงจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไงจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ไงจริงๆแล้วสิ่งนี้นั้นนั่นน่ะมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากพระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงมาเปิดเผยว่านี่เอาเป็ดออกไปคุณจะไม่ต้องมาเซ็งอีกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็ดนะจริงๆมันไม่ใช่สุขนะจริงๆมันคือทุกข์อยู่ตรงนี้ทุกขสัญญาตนเรียกให้กำหนดหมายรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นทุกข์งี้นะนี่นะไม่ใช่แค่ทุกขเวทนานะทุกขเวทนามันยุ่งน้อยไปคือทุกขลักษณะทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นสุขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขนั้นเราเรียกว่าเป็นทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันในสิ่งนั้นมีทุกขลักษณะคือความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยในสิ่งอื่นสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงนั้นคือเหตุเกิดของเขาเพราะสาระอยู่ตรงนั้นเหตุเกิดอยู่ตรงนั้นเราตามสาระนั้นไปอีกดูมันเป็นสาระจริงไหมลองพิจารณาดูอาศัยเหตุเกิดหรือเปล่าจะมีเหตุเกิดสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงเหตุนั้นเอาตามเหตุไปดูอีกมีเหตุอยู่ใช่ไหมเอาใช่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาระอยู่ตรงนั้นไหมก็ถ้ามันมีเหตุเกิดอยู่อีกสาระไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะมาหาความเป็นสาระในสิ่งที่ไม่ใช่สาระจะหาไม่เจอสุดท้ายจะหาอะไรเจอหาไม่เจออะไรเอาแล้วนี่เป็นยังไงเนี่ยอโธมันหลอกเรานี่นะฮะเวเลยท่านฟังฮะเวเนี่ยว่าโธปะโธที่แท้มันเป็นอย่างนี้ที่แท้มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ของสุขที่แท้มันเป็นของทุกข์ของที่มันเป็นทุกข์เราจะไปทนอยู่กับมันทำไมของที่มันเป็นทุกข์เราจะไปยึดถือนั่นคือแบกมันไว้ทำไมเราจะต้องมาทนทุกข์อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นี้ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยทำไมถามตัวเองดูถามจิตดูจิตทำไมคุณไปยึดถือสิ่งนี้ก็ท่านบอกแล้วว่าเหตุผลมันก็คือพอใจเพลินไงพอเพลินพอใจไปมันก็ไปยึดถือก็เพราะเหตุนี้แหละยึดถือมันเป็นตัวเรายึดถือว่านี้เป็นสาระแล้วมันมีสาระไหมไม่มีความจริงปรากฏว่าทั้วมันจริงๆไม่มีสาระเนี่ยแล้วจะเอามันไว้ทำไมนั่นน่ะสิไม่มีเหตุใดเลยที่เราควรจะยึดถือมันเอาไว้ไม่มีเลยเราจะตัดสินใจข้อนี้ไม่ได้นะระวังถ้าเราใช้อารมณ์ก็ฉันยังพอใจอยู่ก็อารมณ์ไงอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้เหตุผลดูด้วยเหตุผลคนนั้นมันจะใช้เหตุผลคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจิตเขายังมีความลำเอียงมีความอคติอยู่จิตต้องเป็นสมาธิคุยกับจิตที่เป็นสมาธินี่มันจะคุยรู้เรื่องแต่ถ้าคุยกับจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันก็ตามอารมณ์เวลาไหนจิตมันไม่เป็นสมาธิ เราจะคุยเหตุผลกับเขาก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็ไปตามอารมณ์ชอบไม่ชอบแต่เวลาไหนจิตเป็นสมาธิคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยรู้เรื่องไม่ไปตามอารมณ์พอเรารู้เรื่องแล้วเนี่ยด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นที่จิตใช่ปะจิตรู้เข้าใจแล้วอ้าวโธ่เรามันมาหลอกตัวเองนะนี่นะจิตเนี่ยมันหลอกตัวมันเองคือก็หลอกตัวเรานั่นแหละถ้าเรายังรู้สึกว่าจิตเป็นของเราเราก็หลอกตัวเองนั่นแหละเอาที่แท้เป็นอย่างนี้เหรออ้าวโธ่ทำไมสุดท้ายก็โทษใครโทษตัวเองไอ้ที่ว่าโทษตัวเองโทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนหลอกตัวเราเองนี่แหละมันจริงบอกโธ่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจะไปโทษใครที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองปะโธ่เอ้ยโง่อยู่ตั้งนานอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นตามฟังท่านจะใช้คำว่าฮาเวจะอุทานขึ้นมาเลยว่าพาราหะเวปัญจขันธาปะโธ่ที่แท้ขันธ์ทั้งห้ามันหนักมันไม่ใช่แค่รูปนะอะไรที่เกิดขึ้นในรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกนี่เกิดขึ้นในกายนี้ความรู้สึกนี่เกิดขึ้นจากที่เราเห็นภาพได้ยินเสียงจะมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างความรู้สึกนั้นก็เป็นกองกองเป็นขันขันหนึ่งยังมีความหมายรู้อีกเรารู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เป็นสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นในกายนี้สังขารด้วยวิญญาณด้วยหมู่แห่งวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้ในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์หมู่แห่งวิญญาณทั้ง6ที่อาศัยกายนี้เกิดด้วยความหมายรู้ที่อาศัยสัมผัสอาศัยผัสสะนี้เกิดด้วยจากช่องทางต่างๆเหล่านั้นการปรุงแต่งกระบวนการของมันนี้ในกายนี้ก็ด้วยรวมมาลุมมาตุ้มกันอยู่ในกายของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าขันห้าเนี่ยที่แท้ปัจโธมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของที่จะมาหาสุขมันไม่ใช่ของที่จะเป็นสาระแก่นสารมันเป็นของที่เป็นทุกข์มันเป็นของที่ไม่มีสาระมันเป็นของที่ไม่มีแก่นสารจะมาหาความเบามาหาความสุขในสิ่งที่เป็นหนักในสิ่งที่เป็นทุกข์มันไม่ได้แล้วโทษใครโทษใครไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองโอ้ยตัวเราเองเราจะไปโทษตัวเองทำไมมันก็ได้แค่ปะโถเอ้ยมันก็อย่างนี้นี่เองปะโถเอ้ยมันอย่างนี้นี่เองตัวแกไม่ได้ต้องฟังปัญญาเกิดก็ดีแล้วดีกว่าที่จะมาโง่ต่อไปวางได้เร็วเท่าไหร่นั่นแหละตัวเราเองนี่แหละมันนั่นแบกของหนักไปการแบกถือของหนักมันจึงเป็นทุกข์การที่ไม่ต้องมาแบกของหนักอีกนี่สิต่างหากเป็นความสุขไม่ใช่ว่าจะไปยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้สุขยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้ทุกข์นะท่านฟังเอ้าจริงเหรอใช่สิเพราะสิ่งที่เป็นสุขนั้นมันคือแค่สุขเวทนาสิ่งที่เป็นสุขมันคือกองของกายกองของรูปกองของเวทนารูปขันธ์เวทนาขันธ์เหมือนกันนั่นแหละยึดถือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขเราก็เป็นทุกข์อยู่ดีต้องทนอยู่ในกับสิ่งที่เป็นทุกข์ที่มันแฝงมาในรูปของสุขเวทนานั้นอีกทนอยู่กับมันอีกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันหนักแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเบามันไม่ใช่ของสุขคนเรามันจะไปหาความเบาเวลาที่ถือของมาหนักๆบอกว่าเออคุณเอาของเบาๆมาให้ผมอีกนะเดี๋ยวผมจะถือให้มันได้เบาๆหน่อยถือของหนักอยู่แล้วจะไปเอาของเบามาถือให้มันเบามันจะเป็นไปได้ไงทุกฝั่งมันก็หนักแบบเบาๆนั่นแหละมันจึงมาหลอกลวงตัวเองเอาไว้เราก็วางของหนักนั้นสิการแบกถือของหนักท่านจึงบอกเป็นความทุกข์ถือของเบาก็ทุกข์ถือของหนักก็ทุกข์อยู่ดีเราจะหาความสุขได้ไงไม่ใช่จะหาจากสุขเวทนาท่านฟังหาจากการปล่อยวางความทุกข์ต่างหากถ้าเราปลงภาระหนักเสียได้วางความทุกข์นั้นเสียความเบาเกิดขึ้นเองไม่ใช่ไปหาของเบาๆมาถือเราไม่ได้จะไปยึดถือเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเราวางเวทนาได้ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเจาะจงลงมาเรียกสุขเวทนาเนี่ยถ้าคุณปลงภาระหนักคือสุขเวทนาได้นั่นเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเพราะอะไรเพราะตัณหามันถูกถอนออกแล้วอวิชชามันจางคลายไปแล้วตัณหาจางคลายไปอวิชชาจางคลายไปสุขอื่นที่เหนือกว่าสุขเวทนาที่เราเพิ่งวางไปเนี่ย มันจะเกิดขึ้นจะเย็นสุขแบบเย็นเย็นเย็นเย็นความเย็นนั้นคือนิพพานทุกฝั่งนิพพานแปลว่าเย็นมันจะชุ่มเย็นอยู่ในใจวางแล้วอย่าไปยึดติดนะระวังมันกลับกำเริบได้นะถ้ามันยังไม่หมดจริงก็ใช่อยู่นั่งสมาธิพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้ดีทำฝั่งดีดีดีอันนี้เรียกว่าเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นบางทีมันชั่วคราวในขณะที่เราสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยการทำสมาธิอะไรต่างๆดีแต่พอเราเพลิดสติสติมันตรงข้ามกับเพลินพอเราเพลิดสติปุ๊บเราก็กลับไปเพลินอีกความเพลินใดความเพลินนั้นคือความยึดถืออุปทานมันก็ไปยึดถืออีกก็ไปติดนึบยกของหนักขึ้นมาอีกมันก็ยังไม่คนทุกจริงไงชั่วคราวชั่วคราวโปรโมชั่นให้ได้เห็นให้ได้รู้ตัวอย่างดีทำตรงนี้ให้ได้บ่อยๆคุณผู้ฟังให้เข้าได้บ่อยๆให้เข้าได้บ่อยๆในความที่เราพิจารณาเห็นข้อนี้คือความยึดถือเนี่ยมันเหนียวมันหนืดตัณหาเนี่ยมันกว้างขวางกระจายกระจายอวิชชาเนี่ยมันลึกล้ำซ่อนเร้นเราจะกำจัดมันได้ต้องซ้ำๆย้ำๆวันที่เราพิจารณาข้อนี้โอเคครั้งหนึ่งสองครั้งโอเคเข้าใจดีสามครั้งสี่ครั้งเข้าใจดีบางทีมันต้องใคร่ครวญครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆไม่ได้ทำครั้งเดียวไม่ได้ทำสองครั้งนะทุกฝั่งทำทั้งวันตลอดทั้งปีเป็นหลายๆปีบางทีหลายๆปีไม่พอเป็นหลายๆชาติมาแล้วนี่เอ้าก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทำครั้งเดียวสองครั้งมันไม่ได้บางคนก็ได้ทำไม่ได้ว่าจะต้องนับจำนวนครั้งอะทำก็ไปเลยทำตลอดใคร่ครวญตลอดทุกขสัญญาเราจะเกิดความเข้าใจเห็นความจริงรู้ถึงสิ่งที่ใช่ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ถึงสิ่งที่เป็นสาระหรือไม่ใช่สาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ 5แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระนั้นคืออริยมรรคมีองค์ 8คือปัญญาของเราคือสมาธิของเราคือสติของเรานั่นเป็นสาระนั่นเป็นประโยชน์สาระนี้ก็ไม่ใช่มาเที่ยงนะแม้แต่สมาธิแม้แต่ปัญญาแม้แต่สติก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันยังมีสาระมันยังมีประโยชน์ที่แฝงอยู่ในความไม่เที่ยงของมันนั้นเราเอามาทำเราเอามาปฏิบัติสิ่งนี้แหละท่านฟังจะเป็นที่พึ่งได้มันพึ่งได้ไงมันจะเป็นสาระขึ้นมาได้เรารักษาปัญญาทำความเข้าใจนี้ให้ได้อยู่ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
9: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านบาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย 2 ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
10: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอนหากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนามส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมต้องการสำนักงานประกันสังคมที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการลงทุน พื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดระนองพร้อมรับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
11: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้แจ้งเตือนแนวโน้มสภาพอากาศช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกก็พยายามเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาที8นาทีแล้วนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมครับพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะดิฉันแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคม2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ครับผมสวัสดีพี่แอลด้วยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้และท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนขับรถมาทำงานเห็นบรรยากาศในเช้านี้ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลย
1: คือต้องบอกว่าเมื่อเช้าขับรถมาเนี่ยช่วงก็ประมาณสักเกือบตีห้าปรากฏว่ามีเม็ดฝนน่ะตกลงมา
0: ตกแล้วเหรอ
1: ใช่ป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: แต่ว่า
0: อันนี้ขับรถยนต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้ามอเตอร์ไซค์คงเปียก
1: นะฮะอ่ะยังไงต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายท่านน่าจะออกมาทำงานกันแล้วนะช่วงเวลาแบบนี
0: ้อุ้ยเดี๋ยวนะหกโมงเช้าอาจจะยังไม่ออกกันนะน่าจะออกสักหกโมงครึ่ง
1: บางท่านเขาใช้ขนส่งสาธารณะนะเพราะว่าแล้วก็บางทีที่ทำงานอาจจะอยู่ไกลมากๆอ่ะนะฮะก็ต้องออกกันตั้งแต่ช่วงเช้า
0: ใช่นะครับก็จริงๆหลายๆคนคิดว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หมดเรื่องของประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนแล้วเนี่ยเมื่อวานวันจันทร์ก็บอกเลยว่าร้อนมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเจอฝนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่ฝนตกมากขึ้นด้วยนะครับผมและฝนที่ตกสะสมด้วยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยเนี่ยสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนตอนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรครับควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้นะครับมีการสะสมฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากจะมีฝนตกลงมาโปรยปรายในหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เรามาเริ่มข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะในเรื่องที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชรวมถึงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในโอกาสในการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปี
0: ครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: คณะต่างๆซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องกันทั้ง3คณะซึ่งเป็นการประชุมที่ตึกสันติไมตรีนะในหลังในนะครับทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการประกอบไปด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้กล่าวนะคะว่าในการประชุมในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการทั้ง3คณะเพื่อติดตามวาระการก้าวหน้าและเต รียมความพร้อมใน3วาระมงคลค่ะท่านได้ย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในด้านของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานเฉลิมพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆรินายกและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านภัยพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกิจในวาระครบรอบ100ปีการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการค่ะ
0: ครับส่วนในวันนี้นะฮะก็นายกก็จะร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็น่าจะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย2แล้วก็จะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องของมติต่างๆมานำเสนอตลอดช่วงข่าวในทั้งวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับหลังจากที่มีการยืนยันนะครับในการกู้เงิน400ล้านบาทนะครับล่าสุดครับทางพรรคฝ่ายค้านครับประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรจติกาวนิชครับและผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านครับยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ครับทั้งนี้ครับฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลนะครับว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดนั้นมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสก็ต้องมาดูกันต่อไปสำหรับการยื่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ออกมาย้ำนะคะว่าการออกพรกเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยเพื่อเร่งเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้มีการไปยื่นนะต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงกรณีที่ทางด้านของนายกรจติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดเงินกู้พรกเงินกู้กรอบวงเงิน400ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังท่านบอกว่าในฐานะทางด้านของฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็คือต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามองว่าทั้งสองโครงการเนี่ยมีเจตนารมณ์เดียวกันก็คือต้องการให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ยังกล่าวถึงนะคะว่าถึงข้อท้วงติ่งจากทางด้านของนายกรจติกาวนิชว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังความคิดเห็นในทุกส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนนั้นต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับทางด้านของกรณีทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ระบุนะว่ารัฐบาลของงบประมาณเนี่ยถึง400ล้านบาทแต่ใช้เอกสาร5หน้าอันนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะ
0: ก็เรียกว่าภาษาการเมืองแหละก็คือแซะเลยว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยก็พูดกันอาจจะคนละเรื่องอันนี้ก็ต้องดูประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐบาลกับทางนักการเมืองที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นสีสันทางการเมืองเหมือนกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นสดใหม่ต้องมาดูกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามทีครับการออกพรก.กู้เงินของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มีการอ้างเหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนการตรวจสอบของฝ่ายค้านนั้นก็เป็นไปตามกลไกของสภานั่นเองนะครับดีครับท ทำเพื่อประชาชนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนด้วยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องนี้หน่อยนะครับไปดูฝากฝั่งของรองนายกเอกนิติกันบ้างครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธันประภาสครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านนั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญถึงการออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับในเรื่องนี้ครับรองนายกบอกว่ารัฐบาลนั้นดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดครับจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันครับไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกนั้นซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%นะครับและก็มีแนวโน้มเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะ SME และหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปครับอาจจะกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้ครับรองนายกก็ย้ำนะครับว่าการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้นั้นเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวครับส่วนการที่ฝ่ายค้านนั้นมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับจะส่งผลกระทบต่อโครงการของรัฐบาลหรือไม่ครับรองนายกเอกนิติก็บอกว่านะครับอย่างไรก็ตามทีรัฐบาลยังต้องเดินหน้าตามขั้นตอนเนื่องจากพรก.ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับพร้อมระบุว่าในการออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการไว้ล่วงหน้าและยืนยันว่าไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในอดีตยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มอาจจะเพิ่มไปถึง4-5ได้คือ4%-5%ครับโดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบ10%เรื่องนี้ครับมีการหารือธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึงนโยบายต่างๆเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนสำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองนายกเอกนิติครับกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบการกู้เงินและการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก่อนเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผ่าน5หลักการครับคือการมุ่งเป้าการเกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานสฟอร์มความโปร่งใสซึ่งเน้นย้ำในการกันกรองต้องเปิดเผยทั้งหมดและการทำงานร่วมกันนะครับโดยมีการนำภาคเอกชนครับมาร่วมด้วยขณะนี้ต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวาระต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะอ่ะก็เป็นทางด้านของพรก.เงินกู้นะคะที่ทั้งสองฝ่ายกู้เงินนะขออภัย400,000,000 บาทซึ่งทางด้านทั้งฝ่ายค้านเองแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะก็มีในส่วนของสีสันของทางด้านของการเมือง
0: ดีครับ
1: การเกิดขึ้น
0: นะรัฐบาลทั้งประชาชนฝ่ายค้านก็ตรวจสอบประชาชนครับดีครับ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นกันอย่างไรแต่ว่าเรามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็พอเสร็จเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ขับรถเนี่ยเขามีการพกอาวุธปืนก็เลยนำไปถึงการไปตรวจคนบ้านปรากฏว่าไปพบคลังแสง
0: โอ้โหซึ่งอันนี้คือในพื้นที่ชลบุรีไหมฮะ
1: ใช่ไปพบคลังแสงหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนอุดกันยาวมากเลยทั้งตำรวจทั้งกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าอาวุธปืนเนี่ยที่พบปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของตำรวจสน.สายไหมด้วยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันมาสัก2วันได้แล
0: ้
1: วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าโอ้โหปรากฏว่าผู้ที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นชาวจีนชาวจีนก็คือพบบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนด้วยนะ
0: มีบัตรประชาชนม
1: ี
0: บ
1: ั
0: ตรประจำตัวประชาชนคนไทย
1: แล้วคือมีบัตรต่างด้าวสีชมพูและอีกคนเนี่ยคือมีบัตรประชาชนสีฟ้า
0: เหมือนเราเลย
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยทั้งตำรวจเองทั้งกระทรวงมหาดไทยเองก็รีบที่จะชี้แจงเนี่ยแหละว่าเอ๊ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรตอนนี้ในส่วนของทางด้านของตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบทางด้านของอาวุธปืนรวมถึงที่มีทางด้านของตำรวจสน.สายไหมเนี่ยว่าเอ๊ะอาวุธปืนเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่
0: คือยิ่งขุดอ่ะยิ่งเจอโป๊ะเยอะขึ้นยิ่งเจอแบบหลักฐานต่างๆแล้วก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่า กว่าที่โค้ชเชนะฮะโค้ชเทควันโดจะได้เป็นซิติเซนจะได้เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยมันหลายปีมากแต่นี่กลับมีใครไม่รู้นะฮะเป็นบัตรประชาชนสีฟ้าเหมือนเราอันนี้ต้องสืบสวนกันต่อไปน่าจะเรื่องนี้น่าจะยาวด้วยเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องนี้ก่อนแล้วเรื่องคลังแสงที่เจอก่อนดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนี้ถึงกรณีที่มีการตรวจพบอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมในความครอบครองของนายหมิงเฉินซันเนี่ยก็คือผู้ต้องหาชาวจีนท่านบอกนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือพบว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยมีชื่อผู้ครอบครองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สายไหม
0: คือเจอปืนคลังแสงเนี่ยนะปืนของเจอปืนที่
1: คือปืน
0: บ้านของคนจีน
1: แต่ปืนที่เขาพกตอนที่ขับรถตอนที่ขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นชื่อเขาเป็นชื่อของตำรวจสายไหม
1: ค่ะนะคะตอนนี้นะคะมีชื่อผู้ครอบครองเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมซึ่งเป็นการซื้อปืนจากตัวโครงการสวัสดิการตั้งแต่ปี2545โดยใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็คือป.4 นะคะระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนะคะดังนั้นในเรื่องของการซื้อขายต่อหรือการเปลี่ยนแปลงมือจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าต้องตกทอดเป็นมรดกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในส่วนของเส้นทางปืนเนี่ยที่ตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนคือพบนะครับว่าเป็นการซื้อขายต่อกันมาเป็นทอดๆ
0: อาจจะไม่ได้ขายจากตำรวจท่านนั้นมาที่คนจีนคนนี้แต่จะมีการขายมาเป็นทอดๆตั้งแต่ปี45เพราะนี่ปี67มัน20ปี
1: 69
0: ใช่ขอโทษปี69แล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: มันจะ24ปีแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองตอนนี้เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือเพื่อเป็นการตรวจสอบอาวุธปืนกระบอกนี้ว่าตกไปถึงมือชาวจีนได้อย่างไรโดยจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาสอบปากคำเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหากพบว่ามีความผิดทางวินัยก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและหากพบว่าความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนต่อไปด้วย
0: นำเสนอท่านผู้ฟังนี้ครับคือโครงการสวัสดิการผมใช้ว่าโครงการสวัสดิการซื้อปืนเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปี45อาจจะมีเงื่อนไขระบุว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็จะต้องตกเป็นของมรดกเท่านั้นคือไม่สามารถซื้อขายได้หรือบางทีนะครับในโครงการซื้อปืนสวัสดิการของข้าราชการอย่างผมเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องครอบครองไว้อย่างน้อย5ปีถ
1: ึ
0: งจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการซื้อขายได้อันนี้ต้องดูที่โครงการนั้นๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาปืนที่เรียกว่าถูกกว่าท้องตลาดจึงต้องมีเงื่อนไขต่างๆจริงๆนะฮะต้องไปดูว่าในกระบอกนี้ Glock 26เนี่ยมีการส่งต่ออย่างไรประมาณ24ปีกว่าจะมาถึงมือชาวจีนคนนี้นะครับผม
1: ค่ะ
0: และพูดถึงเรื่องของชาวจีนที่เป็นประเด็นตอนนี้และเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของการออกบัตรประชาชนนะครับเรื่องนี้ต้องสืบสาวกันยาวเลยแหละครับเพราะว่ากว่าที่หลายๆคนบางคนทำประโยชน์เพื่อประเทศและกว่าจะได้บัตรประชาชนของคนไทยอย่างโค้ชเชเนี่ยใช้เวลานานมากแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าอยู่ในไทยเพียงแค่ประมาณไม่ถึง5ปีแต่ได้บัตรประชาชนเป็นอย่างไรเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์นะครับเรื่องนี้นายกนะครับได้พูดถึงนะครับว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ครับไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการส่วนกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้มีการรับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ะครับเคสนี้อาจจะไม่เป็นต่างชาติเพราะว่าเป็นคนไทยไปแล้วนะฮะย้ำว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่นายกกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอันนี้เป็นการกล่าวจากทางท่านนายกอนุทินนะครับก็สรุปนะฮะประเด็นอาจจะไม่ต้องสังคายนาทั้งระบบเพราะเป็นความผิดรายบุคคลแต่ก็ต้องไปดูว่าในรายบุคคลที่กระทำผิดคนนั้นเนี่ยถ้าจะไปสืบสวนจนถึงเรียกว่าเป็นขบวนการหรือเครือข่ายค่อนข้างชัดเจนนะฮะพี่น้องประชาชนน่าจะเห็นแล้วว่าน่าจะมีคนไทยหรือมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่ในขบวนการนั้นอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นไม่สามารถจะออกทะเบียนราษฎรให้กับชาวต่างชาติเป็นคนไทยได้แบบนี้นะครับ
1: อืมค่ะอ่ะไปดูเรื่องของกัมพูชากับทางประเทศไทยกันหน่อย
0: ปิดท้ายนะ
1: ปิดท้ายช่วงแรกกันมีประเด็นกันอีกแล้วก็คือมีสำนักข่าวกัมพูชาก็มีการเผยแพร่ข่าวนะว่าไทยเนี่ยได้มีการตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็คือ UNCLOS เนี่ยตอนนี้พอข่าวนี้ออกไปคนไทยก็อ้าวแล้วยังไงกันนะคะเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่าถึงเรื่องนี้ในกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยค่ะได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็คือ UNCLOS นะคะในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุค่ะว่าการเจรจาดังกล่าวนี้มีหลายชั้นนะและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณาทางด้านของกลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอย่างเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันโดยทางด้านของนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านได้กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นของผลลัพธ์เนี่ยบางอย่างก่อนที่จะเริ่มมีการพูดคุยกัน
0: เห็นผลแล้วก่อนจะคุยนะ
1: นะซึ่งอาจจะเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้น
0: เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะคร
1: ับ ค่ะส่วนการพบปะกันระหว่างทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและของไทยและกัมพูชาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นตามภาพข่าวการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
0: ที่ประชุมที่ฟิลิปปินส์
1: ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันนะและยังไม่ได้มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆโดยเฉพาะก่อนที่จะไปถึงการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนก็จะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะก็ขอยืนยันว่าให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบอย่างแน่นอนและย้ำว่าเป้าหมายหลักก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การหารือกันเพื่อให้เกิดฝ่ายใดที่นำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะเพราะหากเริ่มต้นด้วยทัศนะเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะคะอ่ะพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้งสองนี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเป็นเวทีสำคัญแล้วครับในด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569การประชุมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับพี่น้องที่ไหนก็ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกก็ประกอบไปด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแหละครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดีแล้วครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงได้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลกโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แล้วครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วย

และกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันนี้ทางกระบวนการในการออกทะเบียนราษฎรนั้นและการให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่พร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบแล้วครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นก็พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายครับซึ่งทางสคบก็สามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า180คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวกันต่อไปทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ1ต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน2การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการ

0: จราจรในประเทศไทย3ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอาย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยแหละครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันโคลสสำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้ห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอ้ามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผม บุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับผมและพี่แอลนะครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะหลังจากนำเสนอข่าวไปในช่วงแรกครับเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานนะครับนั่นคือเรื่องของการพักโทษนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งกรมคุมประพฤติครับออกแถลงการกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นนักโทษนะครับผมเด็ดขาดชายใกล้พ้นโทษและพ้นการพักการลงโทษในวันที่9กันยายนนี้ครับโดยนะครับทางกรมคุมประพฤตินะครับสำนักงานคุมประพฤตินั้นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับเรือนจำกลางคลองเปรมได้มีการดำเนินการติดกำไร EM ทันทีภายหลังจากมีการไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติครับและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยก็คือบ้านจันสองล่าภายในระยะเวลา3วันนะครับผมซึ่งในระหว่างการพักการลงโทษนั้นผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นระยะเวลาพักการลงโทษดังต่อไปนี้ครับ 1. พักอาศัยตามที่อยู่และผู้อุปการะที่กำหนดหากเปลี่ยนต้องขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติก่อนง่ายๆก็คือต้องอยู่ในบริเวณของบ้านจันสองลาเท่านั้นนะครับ 2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากถูกลงโทษต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทุกครั้ง3. ต้องประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนงานที่ทำงานต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ 4. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานตัวเดือนละ1ครั้ง 5. ห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต 6. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย 7. ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสารเสพติดอาวุธปืนกระสุนและวัตถุระเบิด 8. ห้ามติดต่อผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติ 9. ห้ามคบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ 10.ต้องแสดงหนังสือพักการลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจหากสูญหายต้องแจ้งทันที 11. หากฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนการพักการลงโทษทั้งนี้ครับหากผู้ได้รับการพักโทษนะครับฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและอาจมีคำสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปครับ
1: ค่ะก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือชี้แจงนะคะกรณีของทางด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้สำหรับในเรื่องของการพักโทษนะคะซึ่งกรมคุมประพฤติก็มีการออกหนังสือมาชี้แจงนะคะไปดูกันที่เรื่องของโรคไวรัสโคโรนากันหน่อยซึ่งเขาก็มีการยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวของค้างคาวนะค้างคาวสำหรับในประเทศไทยเรื่องนี้เองค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำท่านได้กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับข่าวสารข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของสำหรับประเทศไทยนะฮะท่านบอกว่าสำหรับอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงนะก็คือเรื่องของการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทยซึ่งทางกระทรวงดีอีได้มีการตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีการยืนยันว่าเป็นข่าวจริงโดยจากที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวในประเทศไทยซึ่งเป็นการค้นพบนะคะจากระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ตามแนวคิดOne Health ซึ่งเป็นการติดตามป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทั้งนี้นะครับปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะเพราะว่านี่คือการติดเชื้อในค้างคาว
0: ค้างคาวอีกแล้วเหรอ
1: ค้างคาวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และจากการศึกษาก็คือพบว่าเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อโรคและการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโคโรนาCOVID-19ซึ่งจากนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคจึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำค
0: ่
1: ะ
0: ข้อมูลนี้เรานำเสนอเพื่อท่านได้รับทราบข้อมูลทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์แต่ไม่อยากให้ท่านตื่นตระหนกนะฮ
1: ะ
0: เราก็นำเสนอความเป็นจริงนะครับว่าตอนนี้พบเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าพบในตัวค้างคาวและค้างคาวครั้งนี้เป็นค้างคาวในไทยน
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นค้างคาวที่มาจากจีนเหมือนตอนโควิด-19แต่ค้างคาวในไทยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปติดจาก สัตว์สู่คนอย่างไรก็ตามเป็นข้อมูลให้ท่านได้รับทราบกันนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันปิดท้ายสำหรับปิดท้ายทันไหมทันสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับนำเสนอก็หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของไวรัสฮันตาครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการติดตามเรื่องของไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดนะครับภายหลังทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนั้นรายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ย้ำนะครับขณะที่ไทยเรายังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวยังมีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ำครับอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับก็ย้ำแล้วกันว่ายังไม่เจอผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับผมอัปเดตกันแบบนี้ในทุกวันสำหรับในการข่าวยามเช้าครับเวลา6:08 นครับวันนี้เรา2คนพี่แอลผมนะครับแล้วก็พี่โจสุวิสมนัสพี่สายชนนีสังทีมงานของนิวมีเดียต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนการที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศคณะรัฐมนตรีเตรียมหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพืชม